0: ทรงฤทธิ์พลกันนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะดิฉันวีรวรรณบรรุษพร้อมๆกับคุณ
1: ภูเบศนีนะครับก็ตอนนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะครับนะฮะช่วงนี้ไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะฮะน่าจะพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ครับ
2: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณภูเบศและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: ครับ
0: อาจารย์คะที่อาจารย์จะไปเป็นวิทยากรเนี่ยนะที่ทัวร์เนี่ยที่เมืองสองแควเนี่ยโอ้ปรากฏว่าคนสนใจล้นหลามเลยนะอาจารย์นะค่ะ
2: ล้นขนาดไหน
1: มาเยอะแล้วนะครับอาจารย์
0: มาเยอะเลยค่ะ
1: มีคนจองมาเยอะแล้วด้วยครับ
0: ค่ะ
2: ล้นเนี่ยก็แสดงว่าเกินความต้องการ
1: ยังไม่
0: เพิ่มจำนวน
1: หมายความว่าในช่วงเวลาอันสั้นนะอาจารย์มัน
0: มาเยอะ
2: เรียกว่าล้น
0: แค่หนึ่งวันนี่แค่ที่ประกาศออกไปนะคะ
2: ไปย้อนรอยไปย้อนรอย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นานๆจะมีแบบนี้ที
0: ครับค่ะ
2: นะฮะสาเหตุที่ทำอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าหนังสือก็ยังสอนอยู
1: ่ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่ใช้วิธีทำยังไงก็ได้ไม่ต้องตรวจข้อสอบ
0: ค่ะ
2: นะฮะจริงๆการศึกษาเนี่ยมันสำคัญ
0: จริงค่ะอาจารย์แต่อันนี้มันเป็น first hand information เลยนะอาจารย์นะค่ะ
2: ใช่ครับแล้วก็หลักสูตรการศึกษาก็สำคัญยุคสมัยเปลี่ยนการเรียนการสอนเราก็ต้องมีการพัฒนาให้มันสอดคล้องตามยุคสมัยหรือถ้าให้ดีที่สุดต้องล้ำสมัยต้องใช้คำนี้สมัยผมเป็นเด็กว่าผมชอบคำนี้มากล้ำสมัย
0: ล้ำสมัยโอ้ฮะ
2: ทันสมัยเนี่ยหมายความว่าคือเราไปตามทันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแต่ล้ำนี่เราก้าวล้ำหน้าไปแล้ว
2: น
0: ั
2: ่นแหละวิธีคิดก็คือไปก่อนยุคสมัยมันคือวิธีคิดนะฮะแต่จริงๆสมัยมันก็หมายถึงการกระทำของคนนั่นแหละตอนมีครั้งหนึ่งทำข่าวก็มาประมาณหนึ่งแล้วได้มีโอกาสไปที่เชียงของเชียงของกับสามเหลี่ยมทองคำเขาจะอยู่ใกล้ๆกันนะเพื่อที่อยากจะไปดูวิถีชาวบ้าน
1: ครับ
2: ที่เขาจับปลาบึกมันจะมีเทศกาลการจับปลาบึกคือปลาบึกเนี่ยชาวประมงพื้นบ้านเขาจะไม่ล่านะแต่เขาจะมีเทศกาลการจับปลาบึกปีละครั้งแล้วก็จับทุกปีก็จะได้ทุกครั้งที่จับแล้ววิธีก็จะเปลี่ยนไปก็คือจากเริ่มทีเดียวก็คือจับมาได้ปุ๊บพวกเขาก็จะแบ่งสรรปันส่วนเอาไปบริโภคในครัวเรือนและอยู่มาวันหนึ่งก็ด้วยวิธีคิดของคนที่ล้ำสมัยนี่แหละจับปลาบึกได้ไม่แบ่งสรรปันส่วนแทนถ้าเป็นตัวเมียก็รีดเอาไข่เขาซะแล้วถ้าตัวผู้ก็จะรีดเอาน้ำสเปิร์มของเขานั่นแหละยุคแรกๆของการผสมเทียม
0: อ๋อค่ะ
2: ผสมเทียมปลาบึกที่มาจากแหล่งธ ธรรมชาติก็คือแม่น้ำโขงผมก็สงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมเวลาจับปลาบึกแล้วมักจะมาจับได้ที่นี่เสมอ
1: ครับ
2: แล้วก็ได้ทุกปีขั้นต่อมานะหลังจากที่ไปทำข่าวครั้งนั้นต่อมาอีกประมาณ10ปีหมู่บ้านนั้นจับปลาบึกไม่ได้อีกเลย
0: อ๋ออีก10ปีจำไม่ได้เลยเหรอคะอาจารย
2: ์
0: เกิดอะไรขึ้น
2: เพราะแม่น้ำมันเปลี่ยน
0: อ๋อก็เดี๋ยวฝีมือมนุษย์อีกละแม่น้ำเปลี่ยน
2: ทุกวันนี้เราจะไม่ได้ยินข่าวนะครับการเทศกาลจับปลาบึก
0: นั่นสิคะกำลังจะถามอาจารย์ยังมีการจับปลาบึกอยู่หรือคะนี่อ๋อค่ะ
2: มีครับแต่จับไม่ได้เลย
0: อ
2: ันนี้ถ้าจะเทียบมันเวลาก็เป็นเวลา20กว่าปีมาแล้ว
0: ค่ะ
2: นะฮะ20กว่าปีมาแล้วที่หมู่บ้านนั้นนะฮะที่อำเภอเชียงของเนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามก็คือลาวเนี่ยเขาเรียกว่าห้วยสาย
1: ครับ
2: นับเป็นเวลา20ปีมาแล้วฮะที่จับปลาบึกไม่ได้เลยก็เลยมีการทำเขาเรียกว่าวิจัยพื้นบ้านเพราะอะไรเพราะภาครัฐไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลย
0: ค่ะ
2: แต่ชาวบ้านมันคือวิถีชีวิตของพวกเขาทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับก็มาเจอต้นต่ออันดับแรกก่อนที่จะมีเขื่อนในแม่น้ำโขงนะครับคือการเดินเรื
0: ออ๋อค่ะ
2: แต่การเดินเรือมันเป็นการเดินเรือที่ลำใหญ่ขึ้นคือถ้าเป็นปกติของวิถีเดินเรือแบบพื้นบ้านประมงชาวบ้านอะไรพวกนี้นะครับเขาจะอยู่กับธรรมชาติแต่พอมีการเดินเรือเพื่อการค้ามันต้องระเบิดแก่งหินเนี่ยนะฮะออกจากร่องน้ำเพื่อที่จะเรือลำใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขนาดไหนใหญ่ขึ้นขนาดว่าถ้าเป็นวิถีแบบชาวบ้านสมัยก่อนนะฮะเรือลำที่ใหญ่ที่สุดมันก็จะอยู่ประมาณ70ตันแต่พอระเบิดแก่งออกเพื่อให้เรือ300ตัน มันก็คือเพิ่มขึ้น4เท่าโดยเฉลี่ยแต่ทีนี้การระเบิดแก่งออกเนี่ยการศึกษาวิจัยแบบชาวบ้านนะครับก็คือแก่งพวกเนี้ยสำหรับปลารวมถึงปลาบึกด้วย
1: ครับ
2: มันคือแหล่งอาหารและที่พักผิง ที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า habitat
0: ใช่ค่ะ habitat ค
2: ่
0: ะ
2: habitatมันก็เหมือนถ้าก็เหมือนบ้านคนเนาะก็คือเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งที่พักพิงที่อยู่อาศัยรวมไปถึงที่วางไข่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแก่งเนี่ยมันคือที่อยู่ของพืชน้ำด้วยไม่ใช่แค่สัตว์น้ำนั่นแหละเขาเรียกภาษาเหนือเขาเรียกว่าไก
1: ่ไก่ครับอีสานก็เรียกเทาใช่ไหมอาจารย
2: ์เทาใช่มันคือสาหร่ายน้ำจืด
1: ครับ
2: แต่ภาษากลางนั่นแหละคืออาหารของปลาบึกและเป็นอาหารของคนด้วย
1: อืมครับ
2: และทีนี้การศึกษาก็มาพบอีกนะครับก็คือว่า อุณหภูมิแล้วก็สภาพของน้ำมันก็เปลี่ยนไปอยู่ๆอุณหภูมิของน้ำก็เพิ่มขึ้นแก่งหินก็ถูกระเบิดออกจนเกลี้ยงจนก็คือตั้งแต่จีนลงมาถ้าเราไล่ลงมาจากไม่ใช่แค่เชียงรุ่งนะฮะเหนือเชียงรุ่งขึ้นไปคือซือเหมาเหนือเชียงรุ่งไปก็คือซือเหมาเนี่ยตั้งแต่ซือเหมาลงมาจนถึงสามเหลี่ยมทองคำไม่เหลือแก่งหินอยู่เลยก็คือระเบิดออกทั้งหมดนะครับนั่นมันก็หมายความว่าอะไรบ้านของปลาแหล่งอาหารของปลามันถูกทำลายแล้วมาบวกกับเมื่อระเบิดแก่งหินออกแล้วปุ๊บก็มีเขื่อนผลิตไฟฟ้าก็เปลี่ยนสภาพของน้ำของปลาด้วยและสัตว์น้ำต่างๆรวมไปถึงพืชนะครับเขาก็อยู่ไม่ได้ฮะนั่นแหละคือสาเหตุว่าทำไมมันไม่สามารถจับปลาบึกตามธรรมชาติได้อีกเลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เป็นเวลากว่า20ปีมาแล้วเนี่ยเราจะเบรกก่อนไหม
0: เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะ
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนีแล้วก็ดิฉันวีรวรรณวรรุษและคุณฟังที่ทักทายเข้ามานะคะเอาล่ะค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะอาจารย์คะปลามันก็อยู่ไม่ได้นะเพราะว่ามันมีการไประเบิดแก่งเกิงอะไรต่างๆนะอาจารย์เนาะค่ะ
2: ก็คือทั้งแหล่งอาหารและบ้าน
1: ครับ
2: ถูกทำลายจริงๆวิถีของปลาบึกเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้เติบโตอยู่ตรงสามเหลี่ยมทองคำแต่สามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเป็นบ้านของเขาที่หนึ่งสำหรับรุ่นพ่อรุ่นแม่คือปลาบึกเขาจะว่ายถวนน้ำขึ้นไปฮะ
1: ครับ
2: พอว่ายถวนน้ำเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนถ้าหมายถึงหนุ่มสาวก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์
1: ฮันนีมูน
2: ใช่เป็นการดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ก็เหมือนเขาแดกว่ายน้ำนะครับเพื่อดำรงชีพแล้วพอเหมือนถ้าเป็นมนุษย์มันก็เหมือนกับการเดินทางท่องเที่ยวชอบภูเขาชอบทะเลอะไรประมาณนั้น
0: น
2: ะแล้วพอวางไข่จริงๆเนี่ยพวกเขาไปวางไข่ตรง 4,000 ดอนคอนพระเพง
0: ครับค่ะ
2: เพราะว่าตรงนั้นมันคือแก่งที่เยอะที่สุดและมันปลอดภัยที่สุดสำหรับการวางไข่
0: ค
2: ่ะนะครับเพราะนั้นในพื้นที่ 4,000 ดอนคอนพระเพงเนี่ยถึงเป็นพื้นที่ที่มีปลาอยู่อย่างชุกชุมมาก
0: ก็ยังตอนนี้ไม่มีใครไปทำลายเลยนะอาจารย์เนาะค่ะ
2: มันก็ยังมีแก่งอยู่เยอะไงฮะก็นับดูนะทั้งแก่งทั้งดอนที่เป็นก่อนเนี่ยมันสี่พัน
0: ดอน
2: ก็ลองไประเบิดออกทั้งหมดสิ
0: ตรงนี้หรือเปล่าที่เขาเปรียบเทียบว่าเป็นไนแองการาเอเชียใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับก็คือแม่น้ำก็คือน้ำตก
0: น้ำตกมีแก่งเยอะแยะอ๋อค่ะ
2: ก็คือน้ำตก 4,000 ดอนเราเรียกว่าน้ำตกคอนพระเพงนะ
0: ค่ะ
2: ตรงที่นักท่องเที่ยวไปชมกันสวยๆนั่นแหละเขาเรียกว่าคอนพระเพงแต่ไอ้ตรงสุดปลายแม่น้ำโขงในลาวเขาเรียกว่าหลีผี
1: ครับ
0: หลีผี
2: ฮะแล้วก็เป็นชื่อน้ำตกเหมือนกันนี่แหละแต่มันคือน้ำตกในจุดปลายของสายน้ำโขงที่อยู่ในแผ่นดินลาวเรียกว่าหลีผีแต่จริงๆหลีผีเนี่ยมันหลีเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์การประมงของชาวบ้านนะครับก็คือการเอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับมาสานให้มันเป็นแพกว้างๆแล้วก็เอาไปวางไว้ตามขั้นน้ำตกในความสูงแต่ละระดับ แล้ววิธีของปลานะครับก็คือที่คนโบราณเขาเรียกว่าปลาเป็นว่ายทวนน้ำปลาตายไปตามน้ำ
1: หงายท้องไปเลยครับ
2: นั่นแหละอย่า กินนะเพราะมันมีพิษมันถึงตาย
1: คร
2: ับ ก็คำว่าหลีมันก็คือมันสารไม้ไผ่เนี่ยนะครับให้มันเป็นแพแล้วไปวางเป็นชั้นๆปลาเป็นเขาก็จะกระโจนนะกระโจนตามขั้นของแม่น้ำไอ้ของน้ำตกเพื่อจะขึ้นไปข้างบนไม่ได
0: ้
2: แล้วในนั่นแหละภาษาท้องถิ่นเขาเรียกว่าปลาโจรไม่ใช่ผู้ร้ายนะโจร
0: โจรนะหนู
2: โจรมันกระโจนมันกระโดด
1: หมายถึงกระโดด
0: กระโดด
2: ก็เรียกกระไดปลาโจรมันก็คือหลีนี่แหละนะพอเขากระโจนไปปุ๊บกระโจนไปปุ๊บเนี่ยพอเขาหล่นลงมาแทนที่เขาจะหล่นลงชั้นของน้ำ
1: ครับ
2: ชั้นของน้ำตกหล่นตุ๊บลงมาอ้าวมาเจอหลี
0: มาเจอหลีนี
2: ่นั่นแหละหลีไปซ่อนไว
0: ้เจอกับดักตัวนี้
2: ปลาหลีเอาไปซ่อนไว้นะฮะมองไม่เห็นนี่แหละเขาก็เลยเรียกว่าหลีผี
0: มีที่มาที่ไปหลีผี
2: นั่นแหละ
0: น้ำตกหลีผี
2: ใช่นะฮะแต่การที่มนุษย์ไปทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาสูญพันธุ์นะครับเพราะว่าปลามันเยอะมากนะครับปลาเยอะมากจริงๆก็คือถ้าปลามันกระโดดหรือปลาโจรสักผมเทียบสัดส่วนอย่างนี้100ตัวเนี่ยมันก็จะมีช่วงฤดูกาลที่เราเอามาเป็นอาหารได
0: ้
2: ไม่เกิน30ตัวหมายความว่าใน100ตัวนะครับอีก70เนี่ยเขายังกระโจนข้ามขึ้นมาได้แล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ตรง 4,000 ดอน
0: อ๋อค่ะ
2: ปลาบึกเช่นเดียวกันแต่ปลาบึกเนี่ยเขาเดินทางไกลนะฮะเขาเดินทางไกลก็คือขึ้นมาถึงตรงสามเหลี่ยมทองคำ
1: คร
2: ับ ลองนึกดูนะคุณภูเบศตรง 4,000 ดอนคอนพระเพงกับสามเหลี่ยมทองคำเนี่ย
1: โอ้
2: ไกลไหม
1: ไกลมาก
0: ค่ะ
1: ขนาดเรานั่งรถเนี่ยก็ยังใช้เวลาแบบนานเลยอ่ะแล้วปลามันว่ายทวนน้ำขึ้นไป
2: นั่นแหละเขาค่อยๆไปนะเขาไม่ใช่แข่งกันนะฮะเขาค่อยๆไปนะครับค่ำไหนนอนนั่นมันก็จะมีที่ทำฮาบิทัตให้เขานอนแต่ว่ามันมีแก่งอยู่ตรงนั้นมันมีดอนอยู่ตรงนี้อะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นวิถีธรรมชาติ
0: ปลามันก็จะลัดเลาะไปเรื่อยๆ
2: ใช่ใช่ครับมันก็เป็นวิถีธรรมชาติของเขาแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับอ้าวบ้านที่จะพักพิงในระหว่างทางจริงๆก็คือสำหรับวงจรชีวิตของปลาบึกก็คือว่าไอ้สุดสายทานน้ำทางเหนือมันไม่มีบ้านให้เขาอยู
1: ่
2: นะฮะพอมันไม่มีบ้านให้เขาอยู่เขาก็เรียนรู
0: ้
2: ไปมันไปถึงตรงนั้นมันก็
1: ไม่มีบ้านแล้ว
2: ใช่ พราะแก่งหินแหล่งอาหารแหล่งพักพิงมันถูกระเบิดออกไปหมดแล้ว
1: ครับ
2: ผมเคยลงไปในพื้นที่ก็เลยไปคุยกับประมงพื้นบ้านเนี่ยแหละจริงๆเหนือเชียงของขึ้นมาเนี่ยมันก็มีแก่งขนาดใหญ่อยู่อันนึงนะที่มันอยู่ระหว่างเชียงของกับเชียงแสนเขาเรียกว่าแก่งคอนผีหลงไม่ใช่หลงนะฮะมันมาจากคำว่าหลงหลงเนี่ยเป็นภาษาไทยใหญ่ตรงกับภาษาไทยก็คือหลวงหลวงที่แปลว่าใหญ่นั่นแหละ
1: คร
2: ับ คอนผีหลวง
0: คอนผีหลวงค่ะ
2: แต่ภาษาไทยใหญ่ก็ออกเป็นหลง
0: หลง
2: แต่เนี่ยคนไทยไปเห็นก็เลยเอาหลงก็เลยกลายเป็นคอนผีหลง
0: เรียกสั้นลงไปหน่อยหลงไปหลงทางหลงทาง
2: นั่นแหละความหมายเปลี่ยนเลยนะจากคำว่าหลงเป็นหลงเนี่ยมันความหมายเปลี่ยนเลยฮะคำว่าหลงก็คือหลวงก็คือว่ามันเป็นแก่งขนาดใหญ่แก่งคอนผีหลวงเนี่ยใหญ่มากนะฮ
0: ะ
2: ใหญ่มากยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยโอ้โหเป็นโขดหินขนาดใหญ่คือไปตั้งหมู่บ้านได้เลยมันใหญ่ขนาดนั้นนะฮะก็ถามประมงพื้นบ้านเนี่ยตรงนี้เขาก็เป็นแหล่งพักพิงเขาได้อยู่นะอะไรประมาณนี้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าอาจารย์ขนาดผมจับปลาตัวเล็กเนี่ยนอกจากผมจะจับปลาบึกไม่ได้แล้วนะปลาตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยผมยังจับได้น้อยลงเพราะอะไรเพราะสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนมันไม่มีใครจะไปฮันนีมูนแถวนั้นอยู่แล้วรับปลาใช่ไหมครับเพราะเขาแหวกว่ายไปปุ๊บเนี่ยเออทำไมน้ำตรงนี้มันร้อนไหมจริงไห
0: ม
2: พอน้ำมันร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่สัตว์น้ำนะฮะที่อยู่ไม่ได้แม้กระทั่งพืชน้ำต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็อยู่ไม่ได
0: ้ค่ะ
2: เดือดร้อนอีกนะครับประมงจับปลาได้น้อยลงชาวบ้านที่เก็บสาหร่ายน้ำจืดนะฮะทางเหนือเขาเรียกว่าไก่นะฮะถ้าท่านนึกไม่ออกเวลาท่านไหนไปเที่ยวหลวงพระบางอ่ะเขาจะมีสาหร่ายน้ำจืดที่เขาทอดกรอบๆให้นะฮะมาเป็นสแน็
0: คค่ะ
2: หรือไม่งั้นก็กินกับเขาเรียกว่าอ้อหลาม
0: อ้อ
2: หลามคล้ายๆกับแกงอ่อม
1: ครับ
2: นะฮะแล้วก็จะกินหรือไม่งั้นก็จะมาทอดกรอบใส่งาไก่งาเป็นแผ่นๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไก่ทางเหนือเขาเรียกว่าไก่จ๋าหลวงพระบางเรียกว่าไข่น้ำ
1: ครับ
2: นะฮะจริงๆมันก็คือสาหร่ายน้ำจืดนั่นแหละนะครับอันนี้ก็น้อยลงอันนี้คืออาหารของปลาบึกนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เห็นไหมครับพอแก่งมันหายไปไข่น้ำหรือสาหร่ายน้ำจืด
0: ก็หายไปด้วย
2: มันก็ไม่มีมันไม่มีแก่งให้มันอยู
0: ่
2: ใช่ไหมฮะพอไม่มีแก่งให้อยู่อ้าวทั้งบ้านทั้งอาหารแล้วสภาพภูมิอากาศก็เปลี่ยนไปอีกเพราะน้ำที่มันผ่านการผลิตไฟฟ้ามาก็ลองดูนะครับในปัจจุบันเนี่ยมันคือมันผ่านการผลิตไฟฟ้า14ครั้งที่มาจากเขื่อนข้างบนที่อยู่ในจีนนะฮะแล้วพอไหลเข้ามาสู่สามเหลี่ยมทองคำจนไหลผ่านประเทศไทยแล้วก็วกเข้าไปในลาวก็มีเขื่อนอีกนะฮะเขื่อนชัยบุรีแล้วกำลังสร้างอีกนะครับก็คือเขื่อนปากแดงเขื่อนหลวงพระบาง และกำลังจะสร้างอีกคือเขื่อนปากลายและกำลังออกแบบอยู่ก็คือเขื่อนสารคามแล้วนั่นแหละครับพอมันสภาพอย่างนี้เปลี่ยนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแม้กระทั่งอันนี้ไปเจองานวิจัยของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยนครพนม
1: ครับ
2: กำลังดูแผนที่นะฮะจากสามเหลี่ยมทองคำลงไปถึงที่นครพนมมันไกลกันมากนะฮะมันเป็นพันกว่ากิโลเมตรการวิจัยอันนี้ไม่ใช่วิจัยชาวบ้านแหละแต่วิจัยโดยหลักวิชาการโดยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยนครพนม
0: ค่ะ
2: นานมากนะครับที่ไม่เจอปลาบึกเช่นเดียวกัน
0: โอ
2: ้
0: ค่ะ
2: เห็นไหมครับการแหวกว่ายของเขาเนี่ยมันสั้นลง
0: มันคงไม่สูญพันธุ์นะอาจารย์หรือยังไง
2: มันไม่สูญหรอกครับเพราะทุกวันนี้ที่เรามีปลาบึกรับประทานนะฮะมันคือปลาบึกที่มาจาก
0: การเลี้ยงเหรอฮะอาจารย์
2: กรมประมงฮะกรมประมงเขาเพาะพันธุ
0: ์
2: ซึ่งการเพาะพันธุ์มันก็มาจากปลาบึกธรรมชาตินั่นแหละ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วที่เขามีประชากรเยอะแยะมากมายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าจับพ่อจับแม่เขาได้ไม่ได้เอามาเป็นอาหารนะครับ
0: อ๋อก็มารีดที่อาจารย์บอกว่าเนาะ
2: ใช่ครับมารีดนั่นแหละยุคนั้นก็คือว่ามันห่างหายจากอันนี้ไป20กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าปลาบึกที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนี้มันคือรุ่นลูกของเขาที่เกิดจากการผสมโดยหลักวิชาการ
0: เมื่อก่อนเคยได้ยินข่าวมีการจับปลาบึกยักษ์นะในแม่น้ำคงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยินข่าวแบบนั้นเลยอาจารย
2: ์นั่นแหละครับจับไม่ได้เลยครับไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ยินข่าวครับ
0: จับไม่ได
1: ้หรือว่ามันไม่มีให้จับมีน้อย
0: ก็คือมันก็ถึงบอกไม่ได้ข่าวอย่างนั้นอีกแล้วเออข่าว
2: เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยน
1: คร
2: ับ พอสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนนั่นแหละครับมันสะท้อนนะขนาดว่าปลาตัวใหญ่เนี่ยเขาต้องใช้ออกซิเจนเขาต้องใช
0: ้
2: สิ่งแวดล้อมที่มันใหญ่กว่าใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แต่ปลาตัวเล็กก็ส่งผลด้วยแล้วมันส่งผลขนาดไหนทูบี
0: ค
2: อน
0: เทนเราวันพรามในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนี่แหละฝีมือมนุษย์เนี่ยนะเวลาเราทำแล้วไม่คิดให้มันนะให้มันหลายๆด้านเนาะค่ะอาจารย์ขอบคุณมากๆนะคะอาจารย์แล้วเจอกันในพรุ่งนี้
2: คร
0: ับ
2: ยินดีครับ
1: ครับลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณผู้ฟังครับก็กลับมาเจอ Good Morning อาเซียนได้ใหม่
0: ในวันพรุ่งนี้เรามีทุกวันนะรายการนี้ค่ะตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นคุณฟังก็ไม่ต้องหมุนเครื่องไปที่อื่นนะอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่กับ FM 100.5 มีรายการเยอะแยะไปหมดให้ติดตามนะคะแต่ว่าคุณภูเบศสุนีดิฉันวิรันวรุษพร้อมอาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

0: 17:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันเสาร์ที่23 พฤษภาคม 2569นะคะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาธนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งกันเช่นเคยนะคะวันนี้ช่องทางการรับชมค่ะทั้งทางวิทยุและทางออนไลน์ Facebook Live MCOT News FM 100.5 รับชมรับฟังกันได้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้มีสถานการณ์ข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างหลายฉบับค่ะก็พาดหัวข่าวใหญ่ถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปต่างประเทศนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็พบปะหารือค่ะกับหลายฝ่ายนะคะโดยเฉพาะการเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสในครั้งนี้ค่ะก็จะพบกันกับชุมชนชาวไทยนักธุรกิจต่างๆด้วยในโอกาสที่เดินทางไปเยือนฝรั่งเศสซึ่งเมื่อวานนี้เดินทางไปถึงแล้วนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็หารือกับทั้งผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือความมั่นคงทางพลังงานเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเสริมสร้างความร่วมมือยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA ค่ะรวมไปถึงหารือกับยูเนสโกนะคะด้วยการพบปะกันกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งหลังจากทั้ง2ฝ่ายเพิ่งจะพบกันไปเมื่อ15 พฤษภาคมที่ผ่านมาในโอกาสที่ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะซึ่งก็นายกรัฐมนตรีค่ะผลักดันชุดไทยสู่มรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติที่จับต้องไม่ได้ด้วยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยซึ่งในวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองค่ะก็จะได้พบปะชุมชนชาวไทยผู้ประกอบธุรกิจไทยในฝรั่งเศสนะคะโดยมีคนไทยในฝรั่งเศสอยู่ที่ประมาณ 25,000 คนค่ะ 70% ก็มีครอบครัวอยู่ที่นั่น 25% เป็นกลุ่มทำธุรกิจและ 5% เป็นนักเรียนนักศึกษาค่ะซึ่งก็ได้รับการดูแลจากรัฐทางการของฝรั่งเศสเป็นอย่างดีนะคะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะรับฟังการลงทุนไทยในฝรั่งเศสด้วยว่ามีความต้องการที่ให้รัฐบาลสนับสนุนด้านใดบ้างและในโอกาสนี้ค่ะก็จะได้พบนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็จะหารือด้วยไทยต้องการจะเป็นพาร์ทเนอร์กับฝรั่งเศสซึ่งผู้ประกอบการไทยในฝรั่งเศสก็เป็นตัวชี้วัดที่ดีนะคะว่าไม่เคยบิดพริ้วเรื่องข้อสัญญาทางการค้าซึ่งฝรั่งเศสก็มีสินค้าพรีเมียมแบรนด์เนมผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็คือชนชั้นกลางที่อยู่ในตลาดเอเชียซึ่งก็ต้องบอกให้ฝรั่งเศสใช้ไทยเป็นฐานในการกระจายสินค้ามูลค่าสูงเหล่านี้ค่ะพาดหัวข่าววันนี้นะคะในหน้าของมติชนเองก็มีภาพด้วยค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังนายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนางสาวสาวิดาไทยเศรษรัฐมนตรีวัฒนธรรมเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสแล้วนะคะส่วนพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะคุยยูเนสโกพลังงานระหว่างประเทศอนุทินถึงฝรั่งเศสผนึกร่วมมือไทยในเวทีโลกเถงซัดมรดก12ปีรัฐประหารปลูกแก้ไขรัฐธรรมนูญยึดโยงประชาชนมาร์กยื่นร่างประชาธิปัตย์ประกบโสพลคาดบรรจุวาระมิถุนายนส่วนในไทยรัฐค่ะอนุทินชวนฝรั่งเศสลงทุนคุยเอกชนหลายภาคธุรกิจค่ะ
0: ประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเมื่อวานนี้ทางนายโสภณสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงการพิจารณาบรรจุวาระประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลังจากที่พรรคภูมิใจไทยได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาแล้วว่าเท่าที่รับทราบก็ยังเห็นอีก 2-3 พรรคจะยื่นเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้าก็คาดว่าจะพิจารณาบรรจุไปพร้อมกันก็อาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่ทางด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้พูดถึงการยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะคะว่าพรรคมีส.ส.ไม่พอจึงปรึกษาหารือกับพรรคอื่นที่มีจำนวนสมาชิกไม่พอเช่นเดียวกันขณะนี้ก็ค่อนข้างตรงกันในเชิงหลักการก็คือ 1. ต้องเป็นการสร้างกระบวนการให้ได้สภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.ที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งแตกต่างจากของพรรคภูมิใจไทยและ 2. ต้องไม่แก้ไขหมวด 1 หมวด 2 ซึ่งจะแตกต่างจากร่างของพรรคประชาชนเรามีความเห็น ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกส.ส.ร.รวมถึงการเห็นชอบรัฐธรรมนูญเมื่อมีการจัดทำเสร็จซึ่งมีรายละเอียดและมีความแตกต่างกันบ้างระหว่างแต่ละพรรคที่คุยกันอยู่แต่เชื่อว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีข้อยุติจะสามารถเสนอสภาได้ตอนนี้ได้คุยกันว่าแต่ละพรรคจะไปทำข้อเสนอของตัวเองมาและจะมาตกลงกันในสัปดาห์หน้าค่ะประเด็นนี้นะคะมีอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสดรวมถึงเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะหนูควงเชนกระทบไหลประธานาธิบดีมาครงรัฐเชื่อลงทะเบียนไทยพลัสฉลุยเท้งชี้12ปีรัฐประหารสู่ระบอบสีน้ำเงินมุ่งกินรั่วประเทศปลุกทำรัฐธรรมนูญใหม่นายกอนุทินถึงฝรั่งเศสประเดิมหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผอ.ใหญ่ยูเนสโกก่อนควงยศชนันพบประธานาธิบดีมาครง25พฤษภาคมนี้พราดอนมั่นใจแอปเป่าตังไม่ล่มเริ่มลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสวันจันนี้โสพลคาดมิถุนายนรัฐสภาถกแก้วรัฐธรรมนูญวาระแรกมาร์กยันสัปดาห์หน้ายุติแน่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่แปลกใจร้ายร่างของครม.เหตุรัฐบาลไม่คิดทำเรื่องนี้แต่แรกเท้งซัด12ปีรัฐประหารขออภัยค่ะเท้งซัด12ปีรัฐประหาร57จากคสช.สู่ระบอบสีน้ำเงินกินรั่วประเทศทั้งการเมืองเศรษฐกิจปลุกพลังเปิดประตูบานแรกผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยึดโยงประชาชนค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้นะคะก็มีการออกมาเปิดเผยโดยนายชัยชนะเดชเตโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวค่ะหลังจากที่พรรคได้เปิดคลินิกทนายอาสาพรรคประชาธิปัตย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนก็มีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มทุนจีนสีเทาเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศไทยนะคะโดยการเปิดธุรกิจย่านเศรษฐกิจสำคัญในกรุงเทพอย่างถนนรัชดาภิเษกเมงจ้าย RCA มีการตั้งสถานประกอบการหลายประเภทบังหน้าอย่างเช่นสถานบันเทิงนะคะร้านอาหารประเภทหม่าล่าซูเปอร์มาร์เก็ตจำหน่ายสินค้าจีนซึ่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ตั้งข้อสังเกตค่ะถึงความผิดปกติในการจดทะเบียนธุรกิจว่ามีการจ้างคนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นแทนแต่เมื่อตรวจสอบงบการเงินกลับพบว่ารายได้ที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไม่สอดคล้องกันเงินลงทุนสูงถึง 30-100 ล้านบาทต่อแห่งนอกจากนี้ค่ะสถานบริการบางแห่งยังลอบเปิดโดยไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลาแล้วก็มีข้อมูลถูกใช้เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนะคะและยังมีแผนผังเกี่ยวกับโครงสร้างขบวนการมุ่งเป้าไปที่บุคคลสัญชาติไทยอักษรย่อรอเรือทำหน้าที่เป็นเจ้าของคอกม้าเป็นผู้จัดหาบัญชีม้าทำให้นอมินีให้กับกลุ่มทุนจีนและมีประวัติว่าเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการลักลอบเข้าเมืองกัมพูชาเมื่อปี63ปัจจุบันกบดานอยู่ที่นนทบุรีถือครองทรัพย์สินมหาศาลทั้งบ้านหรูมูลค่ากว่า20ล้านรถหลายคันและมีการผ่องถ่ายชื่อให้กับเครือญาติเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบด้วยค่ะประเด็นนี้รวมพาดหัวข่าวการเมืองในไทยรัฐค่ะมาร์กชี้แก้รัฐธรรมนูญของภูมิใจไทยประชาชนไม่มีส่วนร่วมเท้งชูฝ่าระบอบสีน้ำเงินชัยชนะแฉรอเรือนอมินีจีนธุรกิจเทารัชดา RCA พราดอนมั่นใจลงทะเบียนไทยช่วยไทยรับรื่นสภาทำเนียบเร่งปะผุค่ะโสพลสั่งทะลวงท่อแก้น้ำท่วมในสภาอุดรอยรั่วตึกไทยคู่ฟ้าช่วงนายกไม่อยู่อภิสิทธิ์เผยร่างแก้รัฐธรรมนูญประชาธิปัตย์ต่างจากฉบับภูมิใจไทยดักคอรัฐบาลไม่คิดแก้มาตั้งแต่แรกณัฐพงษ์ปลุกฝ่าระบอบสีน้ำเงินเฮงแจ้งความเอาผิดไอซ์คดีที่4วุฒิสภาแจ้งทูตอาเซียนเหตุลบ MOU 43-44ชัยชนะค่ะแฉจีนเทายึดย่านอโคจรรัชดาเมงจาย RCA ปุดชื่อรอเรือเป็นนอมินีเจ้าของคอกม้าค่ะ
0: ส่วนเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะคะทางนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีนี้นะคะโดยระบุว่าประธานสภาโปรดวางตัวเป็นกลางหยุดช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบจากสภาแล้วฟังตนเองรัฐบาลอนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 170,000 ล้านกำลังจะเริ่มกู้และเงินจะถึงมือประชาชนใน8วันก็คือ วันที่1มิถุนายนนี้4เดือนเงินเยียวยาหมดแล้วจะทำอย่างไรต่อแถมยังลักไก่เอาเงินกู้ไปโปะกองทุนบัตรสวัสดิการที่ต้องแจกเงินตามสิทธิ์ปกติซึ่งผิดวัตถุประสงค์ฉีกทุกกฎแหกทุกข้อจำกัดแล้วจะไม่ใช่ยติด่วนได้อย่างไรจะให้สภาเข้ามาตรวจสอบผ่านคณะกรรมการวิสามันได้ตอนไหนเพราะเมื่อไม่เป็นยติด่วนก็ต้องไปต่อคิวยติปกติแค่ต่อสู้กับรัฐบาลที่ไม่ยอมตั้งกรรมการวิสามันก็เหนื่อยมากพอแล้วยังมาโดนบล็อกว่าไม่รีบด่วนจากประธานสภาอีกจะปิดปากฝ่ายค้านช่วยรัฐบาลหนีการตรวจสอบกันไปถึงไหนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะรวมเรื่องของการเมืองค่ะไหมซัดโสพลเลิกป้องรัฐบาลปมเงินกู้นายกบินฝรั่งเศสถกลดทุนพลังงานพักส้มป่วนอดีตผู้สมัครสสพักส้มสามีทนายแจมแซะสสณัฐพลหลังโพสต์ผลประชุมกรรมธิการติดตามงบนัดแรกแฉกองทุนดีใช้เงินนอกงบประมาณพันล้านไม่ต้องผ่านครม.ปมชู้สาวด้านสิริกัญญาภริษซัดโสพลควรวางตัวเป็นกลางหยุดป้องรัฐบาลปมเงินกู้4แสนล้านทำไมจะไม่ด่วนโอดแค่ไม่ได้ตั้งกรรมธิการวิสามันก็เหนื่อยแล้วจะปิดปากฝ่ายค้านไปถึงไหนส่วนโสพลย้ำรอศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดพรก.กู้เงิน4แสนล้านก่อนถึงบรรจุยติพรรคประชาชนเสนอตั้งกรรมาธิการวิสามันติดตามการใช้เงินแจ้งไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเหตุฝ่ายบริหารยังไม่ได้ใช้เงินคาดบรรจุวาระถกรัฐธรรมนูญเดือนมิถุนายนนี้ขณะที่สภาแจ้งตรวจปัสสาวะตำรวจสภาไม่พบฉี่ม่วงโยงยาบ้าแต่เจอสารมอร์ฟีนในร่างกาย2คน1คนมีใบรับรองแพทย์มายันอีก1คนอ้างกินยารักษาโรคด้านสุชาติชมกลิ่นส่งทีมทนายความเข้าแจ้งความเพิ่มไอซ์รัชนกปมโพสต์กล่าวหาเป็นคนถ่อยกิริยาต่ำทรามยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปากเป็นการปกป้องสิทธิ์พร้อมเตือนคนแชร์คลิปหรือข้อความหากมีเจตนาด่าทอหรือสร้างความเสียหายจะดำเนินคดีทุกรายนิกรเดชเผยนายกอนุทินใช้โอกาสเยือนฝรั่งเศสเตรียมพบ IEA หาแนวทางลดทุนพลังงานรับมือวิกฤตช่องแคบฮอร์โมสค่ะ
1: ส่วนศึกชิงผู้ว่ากทม.ตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะบรรยากาศเริ่มจะคึกคักแล้วค่ะเมื่อวานนี้พรรคประชาชนนะคะที่นำโดยดร.โจกเมื่อวานไป2โจเลยค่ะระหว่างดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามของพรรคประชาชนควงนายพิจิตรรัตกุลค่ะอดีตผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ช่วยนะคะว่าที่ผู้สมัครสก.เขตบางซื่อหาเสียงที่ถนนสายไม้ซอยประชานฤมิตเขตบางซื่อกทม.ค่ะส่วนพาดหัวข่าวพิจิตรช่วยดร.โจชิงผู้ว่ากทม.ชูกระจายอำนาจทำงานเป็นทีมโพชี้คนกรุง 85.9% รอใช้สิทธิ์ประชาธิปัตย์เชื่อแคนดิเดตตอบโจทย์กลุ่มคนทำงานวิพุฒเปิดตัวสกค่ะ7:43 นพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ด นิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะไปที่เรื่องของค่าไฟใหม่นะคะเมื่อวานนี้นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามติกกพ.ช.ให้สำนักงานกกพ.ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าว่า การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายได้จัดทำกรณีศึกษา4กรณีเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่าง22พฤษภาคมถึง5มิถุนายน69ผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.th เพื่อนำมาสรุปและประกาศโครงสร้างค่าไฟใหม่ก็คาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้รอบบินเดือนกรกฎาคม2569นี้ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิววันนี้ค่ะคนไทยทุกซ้ำค่าไฟใหม่รีดเลือดโหดใครใช้เกิน401หน่วยอ่วม4แนวทางจ่ายเพิ่มเกือบ1บาทต่อยูนิตดีเดย์ฟังเสียง5มิถุนายนเริ่มเก็บกรกฎาคมเตรียมรับมือค่าไฟใหม่กกพ.จับมือ2การไฟฟ้าการกรณีศึกษา4แนวทางปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟบ้านอยู่อาศัยอุ้มเฉพาะกลุ่มใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกไม่เกิน3บ้านไหนใช้เยอะ401หน่วยขึ้นไปจ่ายเพิ่มเฉลี่ย54สตางค์ถึง1บาท3สตางค์ต่อหน่วยเฉลี่ยจ่ายจริงหน่วยละ4บาท96สตางค์ถึง5บาท45สตางค์กลุ่มผู้ใช้201หน่วยขึ้นไปมีทั้งกรณีไม่เพิ่มและจ่ายเพิ่มเปิดฟังเสียงประชาชนถึง5มิถุนายนก่อนมาคับใช้จริงบินเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของแรงงานนะคะทางฝั่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ออกมารายงานค่ะว่าสถานการณ์ปัจจุบันหลายภาคธุรกิจกำลังเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงานอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตการส่งออกและความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะโดยก็มีคำแนะนำไปถึงรัฐบาลนะคะว่าควรเร่งมาตรการทั้งระยะสั้นระยะกลางเป็นรูปธรรมซึ่งระยะเร่งด่วนคือการต่ออายุใบอนุญาตการทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวที่พำนักและทำงานอยู่ในประเทศไทยก็ถือว่าเป็นมาตรการจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้กำลังแรงงานจำนวนมากหายไปจากระบบในทันทีค่ะและควรจะทำแผนบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในทุกสัญชาติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ที่มติชนค่ะต่างด้าว 190,000 คนจองหมดสัญญาแรงงานสอโคม่าเอกชนนัดถกจุลพันธ์25พฤษภาคมชงรัฐบาล5ข้อเร่งแก้วิกฤตกกพ.เล็งเคาะค่าไฟใหม่นายกจัดประชุมรับฟัง SME กกร.เร่งรัฐบาลแก้วิกฤตแรงงานต่างด้าวชี้ใบอนุญาตคนเขมร 194,000 รายหมดอายุถกจุลพันธ์25พฤษภาคมชง5มาตรการหาทางออกกกพ.เปิดสูตรค่าไฟใหม่รอบปีกรกฎาคมผู้ใช้ไฟเกิน400หน่วยต่อเดือนจ่ายหน่วยละ5บาท45สตางค์ค่ะ
0: ส่วนประเด็นเรื่องของลงมะพร้าวนอมินีนะคะทางนายจรัญเจริญทรัพย์นายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยก็ได้พูดถึงความคืบหน้าการจัดตั้งลงชุมชนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรีภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางมะพร้าวน้ำหอมไทยว่าขณะนี้ได้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นลงชุมชนต้นแบบในการรวบรวมรับซื้อจำหน่ายและต่อยอดการแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมโดยมีเกษตรกรและผู้ประกอบการในชุมชนที่มีประสบการณ์ร่วมบริหารจัดการเพื่อสร้างมาตรฐานสินค้าเพิ่มอำนาจต่อรองและช่วยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางราคาได้มากขึ้นค่ะประเด็นนี้หนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวค่ะลงมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีนำร่องตั้งแล้วเข้มมาตรฐานและราคาพุ่งลูกละ 15-18 บาทผนึกพลังจนสำเร็จทางรอดที่ยั่งยืนนายกสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยประกาศดีเดย์เปิดตัวลงชุมชนมะพร้าวน้ำหอมดึงคนในพื้นที่ร่วมบริหารกำหนดมาตรฐานและราคาสร้างอำนาจต่อรองล่าสุดราคามะพร้าวราชบุรีขยับขึ้นน่าพอใจ 15-18 บาทอนาคตวางแผนการรับซื้อกระจายผลผลิตอย่างเป็นระบบเดินหน้าทำสัญญาคู่ค้าส่งออกและทำราคาประกันความเสี่ยงรองรับผลผลิตทะลักสร้างความมั่นคงด้านตลาดและรายได้ให้เกษตรกรด้านกรมการค้าภายในช่วยเป็นพี่เลี้ยงเร่งหาตลาดรับผลผลิตต่อเนื่องค่ะและมีภาพนะคะหนังสือพิมพ์เดลีนิวก็เผยแพร่ภาพนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โชว์ชิมเมนูปลาหมอคังดำแดดเดียวค่ะหลังจากแพร่ระบาดหนักในหลายพื้นที่ล่าสุดก็โผล่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ยันประกาศสงครามขั้นเด็ดขาดค่ะ
1: มาตามกันต่อเรื่องรถไฟชนรถเมย์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางฝั่งผู้บังคับการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานและจะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำสอบสวนเพิ่มเติมอีก14รายมีเจ้าหน้าที่ของรถไฟอีก2รายเพื่อตรวจสอบกรอบการทำงานอย่างละเอียดนะคะตั้งแต่พนักงานขับรถโดยสารพนักงานขับรถไฟไปจนถึงเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณว่าปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนหรือไม่นอกจากนี้ค่ะก็จะดำเนินการพิจารณาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดควบคู่ไปด้วยส่วนที่การตรวจสอบร่างกายของพนักงานขับรถไฟพบสารเสพติดนั้นทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่าเนื่องจากพ.ร.บ.การขนส่งทางรางไม่มีบัญญัติความผิดฐานขับเสพในทางอาญาโดยตรงค่ะส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการลงโทษทางปกครองทางนี้ก็ต้องดำเนินการแยกไปข้อหาเสพยาเสพติดทั่วไปตามประเภทของสารที่ตรวจพบขณะที่ทางการรถไฟเองโดยวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธานะคะก็บอกว่าต้องขอโทษขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียซึ่งเงินเยียวยาที่การรถไฟได้มอบให้ค่ะเป็นเยียวยาผู้เสียชีวิต

0: ตามดำเนินคดีกับผู้ขับรถคร่อมทางรถไฟซึ่งการรถไฟไม่ได้เป็นผู้ไปแจ้งความค่ะก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าคนที่ไปแจ้งความเป็นในฝั่งของกรมการขนส่งทางรางค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้อยู่ในไทยรัฐค่ะเรื่องแก้19จุดกรุงเสี่ยงทางตัดรถไฟกรมรางแจ้งจับทุกคันจอดคร่อมวันเกิดเหตุตำรวจล่าโชเฟอร์รถตู้นักเรียนตำรวจนครบาลถกผู้แทนกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางนักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรล้อมคอกวางแผนการแก้ไขเหตุสลดรถไฟชนรถประจำทางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ3ระยะสั้นกลางยาวพร้อมสแกน71จุดตัดรถไฟทั่วกรุงพบ19จุดสิ่งอันตรายสั่งเพิ่มคนเฝ้าไม้กั้นหรือตารางเดินรถประสานตำรวจท้องที่เร่งระบายรถและให้อาสาจราจรช่วยส่วนกรณีพนักงานขับรถไฟเสพยาให้เหตุผลเอาผิดขับเสพไม่ได้เพราะช่องโหว่กฎหมายใช้คนและพรบทำได้แค่แจ้งข้อหาเสพด้านผบ.ตร.สั่งทุกพื้นที่บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟพร้อมดึงเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพขณะที่กรมการขนส่งทางรางขยับแล้วส่งตัวแทนแจ้งเอาผิดคนใช้รถจอดคร่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุค่ะ
1: ขณะเดียวกันก็มีกรณีผู้เผยแพร่คลิปรถตู้รับส่งนักเรียนนะคะพยายามขับผ่านจุดตัดทางรถไฟที่มีไม้กั้นในช่วงที่รถไฟกำลังมาบริเวณทางแยกประตูชัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีค่ะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะระทึกอีกรถตู้นักเรียนคร่อมรางวิดซ้ำรถไฟชนเจ้าหน้าที่ไม้กั้นวิ่งไปไล่วุ่นตำรวจเร่งตามตัวโชเฟอร์บชน.ถกวางมาตรการแก้ไข58จุดตัดทั่วกรุงตามเจอแล้วคนขับรถตู้นักเรียนทำหวาดเสียวขับฝ่าไม้กั้นคร่อมรางรถไฟเมืองลพบุรีขณะที่รถไฟกำลังมาตำรวจเรียกตัวมาสอบส่วนพนักงานกั้นทางเล่านาทีระทึกรีบวิ่งออกไปไล่ให้พ้นทางเผยจุดนี้เคยมีคนตายและบาดเจ็บจากการฝ่าเครื่องกั้นมาแล้วด้านผบ.ตร.สั่งด่วนทุกบช.ทั่วประเทศประสานวางมาตรการป้องกันจุดตัดทางรถไฟทั้งป้ายเตือนเครื่องกั้นใช้เทคโนโลยีมาช่วยส่วนผบช.เชิญหน่วยงานต่างๆร่วมหารือป้องกันจุดตัดทั่วกรุงโดยเฉพาะ19จุดเสี่ยงขณะที่เรื่องทางคดีสอบคนเจ็บเพิ่ม14รายจาก32รายค่ะและมีภาพด้วยนะคะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่21พฤษภาคมขณะรถตู้รับส่งนักเรียนขับฝ่าไม้กั้นแล้วไปจอดคร่อมรางเจ้าหน้าที่รถไฟประจำจุดตัดต้องวิ่งรีบไปไล่พร้อมประสานงานรถขบวนรถไฟที่กำลังจะขับผ่านให้ชะลอความเร็วบริเวณแยกซุ้มประตูชัยตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีล่าสุดตำรวจเรียกตัวคนขับรถตู้มาสอบปากคำแล้วค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของบ่อนค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ได้ที่แถวโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์นะคะมีภาพอยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนนิติการส่วนที่กำลังไปตรวจค้นบ่อนการพนันขนาดใหญ่จับกุมนักพนันได้กว่า60คนพร้อมของกลางเงินสดชิปแลกเงินกว่า7ล้านบาทที่โรงแรมแห่ง1ย่านสุขสวัสดิ์80ค่ะฝ่ายปกครองทลายบ่อนโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์รวบนักพนันนับ10เงินกว่า40ล้านกรมการปกครองบุกทลายบ่อนในโรงแรมย่านสุขสวัสดิ์รวบนักพนันนับ10มูลค่าหมุนเวียนกว่า40ล้านผู้การจังหวัดสั่งสอบโรงพักแจงเพิ่งเปิดได้3วันยืนยันร่วมวางแผนจับกุมค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะมีเรื่องของ2นักศึกษาหนุ่มซิ่งชนด่านเมาตำรวจร้อยตำรวจเอกโคม่าค่ะพบปืนกระสุนเพียบอ้างซื้อไว้ป้องกันตัว2นักศึกษาหนุ่มซิ่งเก๋งชนด่านตรวจเมาขับร้อยตำรวจเอกสาหัสบนถนนบางนาตราดขาออกช่องคู่ขนานพยายามขับรถหลบหนีชนแท็กซี่ที่อยู่ใกล้ด่านจนพังยับ ตำรวจขับรถปาดหน้าขวางคุมตัวไว้ได้

0: ได้พบปืน9มม.พร้อมกระสุน24นัดสุกท้ายรถอ้างไม่เห็นด่านตรวจไม่เห็นตำรวจตรวจร่างกายไม่พบสารเสพติดสอบเค้นสารภาพแม่เช่ารถให้ขับไปเรียนส่วนปืนและกระสุนซื้อทางออนไลน์ราคา 85,000 บาทอ้างไว้ป้องกันตัวแจ้ง3ข้อหาหนักขณะที่อาการร้อยตำรวจเอกโคม่าสมองบวมค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์สหรัฐอิหร่านก็เป็นพาดหัวข่าวในไทยรัฐด้วยนะคะไม่ส่งยูเรเนียมทรัมป์ขู่ถล่มอีกสั่งขีดเส้นตายกิลลั่นลุยด้วยอิหร่านสู้ยิบตาปกป้องเต็มที่ยูเรเนียมทำการเจรจาสันติภาพสะดุดค่ะคาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนกรานไม่ส่งออกนอกประเทศตามที่สหรัฐเสนอเงื่อนไขยุติสงครามวันทำอิหร่านอ่อนแอถูกพลิกสิ้นโจมตีถูกพลิกลิ้นโจมตีค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศกล้าวห้ามครอบครองยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเด็ดขาดพร้อมจะเปิดฉากถล่มครั้งใหญ่หากไม่ยอมตกลงตามเงื่อนไขขีดเส้นตายให้เวลาตัดสินใจฝูงรบบิน F-35 เตรียมความพร้อมบนเรือบรรทุกเครื่องบินทะเลอาหรับด้านเนทันยาฮูนายกอิสราเอลย้ำอิหร่านต้องไม่มียูเรเนียมและต้องทำลายขีดความสามารถด้านอาวุธทั้งหมดเผยคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเข้มข้น 60% ของอิหร่านถูกเก็บรักษาไว้ในอุโมงค์ใต้ดินกว่า200กิโลกรัมค่ะ
0: มีเหตุเพลิงไหม้โรงแรม Sunday JA Plus ถนนพัทยาสาย3ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะ200ชีวิตหนีตายระทึกไฟไหม้โรงแรมพัทยาระทึกกลางดึกไฟไหม้โรงแรมดังเมืองพัทยาถนนพัทยาเหนือสาย3ชลบุรีระดมช่วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยกับต่างชาติกว่า200ชีวิตหนีตายออกจากตึกกันโกลาหลค่ะ
1: แนะทันรู้มิจฉาชีพมีสติอย่ารีบโอนนะคะ4องค์กรจับมือแจ้งเลขกลโกงกสิกรไทยจับมือไทยรัฐศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์และหลายเปิดตัวค่ะ
0: ไปที่เรื่องของ
1: มีภาพข่าวนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพข่าวของลิซ่าค่ะลิซ่าลาลิสามโนบาลนะคะที่ไปเปิดตัวเพลงฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่11มิถุนายนแต่ว่าเพลงนี้จะถูกถ่ายทอดในวันเปิดพิธีเปิดวันที่12มิถุนายน
0: ค่ะเป็น MV Goals นะคะเพลงประกอบฟุตบอลโลก2026ก็เตรียมแสดงโชว์พิธีเปิดการแข่งขันที่สหรัฐ12มิถุนายนนี้ข่าวนี้พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนทริป FM 100.5 จะพากันไปเที่ยวอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังครับพลาดไม่ได้เพราะว่าเรารวมตำนานเอาไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุทธค่ะรวมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนค่ะทั้งอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุทนด้วยจองกันด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์094480306 094436640898251444นะคะเดินทางแบบ VIP เลยค่ะเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะส่วนนี้เรา2คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุกระทรวงยูเนสโกดอกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพบหารือนายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิชผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหลังเสร็จสิ้นการหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญว่านายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งภายหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกภายหลังเข้ารับตำแหน่งโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสำหรับคำเชิญเยือนสำนักงานใหญ่ยูเนสโกและเห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันในครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับยูเนสโกด้านผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกกล่าวชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติและยังชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาเป็นวันนั้นยังได้รับทราบถึงความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้านสำคัญอาทิด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งเป็นประเด็นที่ยูเนสโกให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งมรดกโลกจำนวน8แห่งและไทยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลโดยนายกรัฐมนตรีหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้การผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเพื่อขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้แก่ประชาคมโลกถึงคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยในตอนท้ายทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาในปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลย

0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย

ช้านี้ถ้าเกิดว่าไปนั่งมองทะเลก็น่าจะทำให้รู้สึกดีนะฮะเพราะว่าทะเลน่าจะสวยวันนี้อากาศดีตั้งแต่เช้าเลยมีแสงแดดแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นี่โอ้โหครึ้มมาหลายวันต่อเนื่องตามที่กรมอุตุเขาแจ้งเอาไว้เลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอุตุบอกว่าจนถึง24พฤษภาคมนะฮะพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเพราะนั้นอย่านิ่งนอนใจนะครับฝนอาจจะตกก็ได้นะฮะในช่วงเย็นนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งด้วยนะครับวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเพลงคลื่นนะฮะของแพรชนาสวัสดีคุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่ Mcord Radio อสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ในวันเสาร์ปกติจะเป็นหน้าที่ดีเจชายใช่ไหมดูแลยาวเลย4ชั่วโมงเต็มเผอิญว่ายังไม่หายป่วยนะครับรู้สึกว่าอาการเหมือนจะดีขึ้นนะฮะแต่ว่าเสียงเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางผมก็เลยต้องมาดูแลแทนนะครับก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวนะครับสำหรับแฟนคลับเพลงลูกทุ่งของดีเจชายด้วยนะฮะในช่วง8โมงจนถึง10โมงนะฮะก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะอาจจะมีแจมเพื่อชีวิตบ้างนะครับแล้วก็10โมงถึงเที่ยงก็จะเป็นเพลงสตริงปกติผมดีเจจินภัทรนะฮะปกติก็จะจัดอยู่ช่วงบ่าย2จนถึง6โมงเย็นนะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็มาดูแลเฉพาะกิจนะฮะเริ่มต้นมาก็ขอเพลงเข้ามาแล้วนะครับโอ้น่ารักมากนะฮะรออยู่ใช่ไหมนึกว่าดีเจชายจะมาใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวน่าจะเป็นเสาร์หน้าแหละก็ติดตามมาได้แต่ว่าเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะมีให้ฟังทุกวันเลยนะในช่วงวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เนี่ยช่วงของดีเจแจงโรจนาโดยเฉพาะช่วง9โมงจนถึง10โมงเนี่ยรอฟังได้นะครับก็จะมีเพลงลูกทุ่งครบรถเลยนะครับเขาก็จะเปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะฮะส่วนวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นช่วงนี้แหละ8โมงจนถึง10โมงนะครับก็รอฟังได้เลยนะครับอีกหนึ่งเพลงที่เลือกเข้ามางานจากเบียร์วราวุธนะครับบุพเพสันนิวาสครับ

กระต่ายหมายจันนะฮะงานจากพิทักษ์นั่นเองนะครับกระต่ายหมายจันนี่ก็เป็นสำนวนที่หลายคนคุ้นเคยกันดีใช่ไหมฮะผู้ชายที่ต่ำต้อยหรือว่ายากจนแต่ว่าไปหมายปองดอกฟ้าทำนองนั้นนะเป็นผู้หญิงที่มีฐานะหรือว่าชาติตระกูลที่สูงกว่าตัวเองนะเปรียบเหมือนกับกระต่ายบนพื้นดินที่มองดูดวงจันทร์คือมันสูงเกินเอื้อมนะฮะแล้วก็เพลงนี้ก็ถ่ายทอดภาพออกมาชัดเจนมากๆจริงๆแล้วเนี่ยกระต่ายหมายจันเนี่ยเขาบอกว่าอ้างอิงมาจากนิทานชาดกนะครับเรื่องกระต่ายโพธิสัตว์นะฮะเป็นกระต่ายที่กระโดดเข้ากองไฟครับเพื่อเสียสละชีวิตเป็นทานพระอินทร์ก็เลยวาดรูปกระต่ายไว้บนดวงจันทร์นะเป็นการให้คนเนี่ยระลึกถึงความดีงามนั่นเองนะฮะก็เป็นสำนวนคล้ายๆดอกฟ้ากับหมาวัดทำนองนั้นนะฮะอ่ะวันนี้ก็หยิบเพลงนี้มาเล่นให้ฟังนะครับ8นาฬิกากับ23นาทีนะฮะอัปเดตสถานการณ์โควิดจากประเทศสิงคโปร์กันหน่อยดีกว่านะครับหลายคนน่าจะได้เห็นข่าวบ้างแล้วนะฮะตอนนี้ทางสำนักงานควบคุมโรคติดต่อของสิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตอนนี้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 8,000 รายเป็น 12,700 รายภายในสัปดาห์เดียวที่สิงคโปร์นะฮะตอนนี้ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาโรงพยาบาลเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นนะเฉลี่ยวันละ56คนก็เป็น73คนนะครับส่วนผู้ป่วยในห้อง ICU เนี่ยตอนนี้ยังมีเฉลี่ยประมาณวันละ1คนเท่านั้นนะครับแต่ว่าทางการสิงคโปร์เขายืนยันนะฮะว่าโรงพยาบาลเนี่ยยังรองรับสถานการณ์ได้นะครับซึ่งสายพันธุ์ที่กำลังระบาดหลักในสิงคโปร์ตอนนี้ก็คือสายพันธุ์ NB181นะครับโดยพบมากกว่าครึ่งของผู้ติดเชื้อที่ตรวจพบในประเทศนะฮะแต่ว่าทางการสิงคโปร์เขาก็ยังบอกนะฮะว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้นะว่าสายพันธุ์นี้แพร่ได้ง่ายกว่าหรือทำให้ป่วยรุนแรงกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้าอันนี้ก็อาจจะวางใจได้ระดับหนึ่งนะฮะส่วนสาเหตุตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็คาดว่าเกิดจากหลายปัจจัยนะรวมไปถึงภูมิคุ้มกันของประชาชนที่มันลดลงตามเวลานะฮะแล้วก็มีการย้ำอีกนะครับว่าโควิด-19 ยังอาจมีการระบาดเป็นระยะตลอดทั้งปีด้วยนะครับก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าไทยกับสิงคโปร์ก็ไม่ได้ไกลกันมากนักนะฮะแต่ว่าเราเองก็ยังคงเฝ้าระวังกันอยู่นะครับมีคุณผู้ฟังหลังไมค์เข้ามาบอกว่าฝากกำลังใจนะครับให้กับดีเจชายด้วยขอให้หายป่วยไวๆนะครับอ่ะผมก็ส่งไปด้วยเหมือนกันนะฮะจะได้มาจัดรายการเปิดเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันขอเพลงนี้เข้ามานะครับขอกำลังใจ

0: เอช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31

วันนี้เล่นเพลงตามคำขอล้วนๆเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะหลังไมค์นี่อบอุ่นมากนะครับแฟนคลับดีเจชายทั้งนั้นเลยนะฮะขอเพลงเข้ามาก็เล่นให้ฟังไปเรียบร้อยเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นนะฮะจากฝนพรสุดาแล้วก็เพลงลมนะครับในเวอร์ชั่นของต่ายอรทัยนะฮะต้นฉบับก็พี่หนุ่มกลาร้องเอาไว้ใช่ไหมครับพูดถึงลมพูดถึงดินฟ้าอากาศแล้วเนี่ยหลายคนน่าจะได้เห็นนะฮะวันนี้โอ้ฟ้าใสแจ๋วเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะในวันหยุดด้วยมีใครหยุดวันเสาร์บ้างไหมนะครับหรือบางคนก็อาจจะทำงานอยู่นะฮะก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีว่าวันนี้จะราบรื่นไปตลอดทั้งวันนะฮะก็เสาร์อาทิตย์นะครับนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตกันเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ฝนไม่ตกฝนอาจตกก็ได้นะในช่วงเย็นนะแต่ว่าช่วงนี้ก็เก็บเกี่ยวให้เต็มที่นะฮะไปดูฟ้าไปดูทะเลสวยๆได้เลยนะครับพูดถึงเรื่องของดินฟ้าอากาศที่ฝนตกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลให้มีการเติมน้ำในระบบเข้าไปนะฮะโดยเฉพาะบริเวณอ่างเก็บน้ำต่างๆในภูเก็ตของเราจากที่ปริมาณมันน้อยลงนะฮะจนต้องลดแรงดันนะครับเพื่อที่จะให้ได้ใช้น้ำนานๆนะฮะล่าสุดทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ตก็ประกาศยกเลิกมาตรการลดแรงดันน้ำแล้วนะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำดิบกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะฮะหลังจากที่ฝนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เลยทำให้น้ำเนี่ยนะฮะสามารถที่จะผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลังแล้วนะครับก็มีผลมาตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้น้ำไหลอ่อนบ้างน้ำไม่ไหลบ้างนะฮะอันนี้ก็เบาใจลงได้นะครับอย่างน้อยเราก็มีน้ำเติมขึ้นมาแล้วนะครับนั่นคือเรื่องของน้ำประปานะครับแล้วก็มีข่าวแจ้งมาจากทางแขวงทางหลวงภูเก็ตนะตอนนี้เรื่องการจราจรโดยเฉพาะอุโมงค์ทางลอด3กองเนี่ยจะมีการปิดอุโมงค์นะฮะวันนี้นะครับ23ถึง31พฤษภาคมแต่ว่าดีหน่อยปิดช่วงกลางคืนครับ2ทุ่มจนถึง6โมงเช้าของวันถัดไปนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาจะดำเนินการจัดตั้งพวกศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังแล้วก็สั่งการระยะไกลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุโมงค์ทางลอด3กองด้วยนะครับอันนี้ก็แจ้งมาจากแขวงทางหลวงภูเก็ตก็เอามาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเพลงนอกกรอบที่ผมจัดรายการอยู่นะฮะทุกวันอังคารเนี่ยผมก็จะเปิดเพลงที่ติดอันดับที่1นะครับของลูกทุ่งมหานครนะฮะของทางอสมทนี่แหละหลายคนที่ชอบเพลงลูกทุ่งก็จะได้ฟังในช่วงกลางคืนใช่มั้ยครับเขาก็มีการจัดอันดับเพลงลูกทุ่งปรากฏว่าเพลงอันดับที่1ในสัปดาห์ล่าสุดเป็นเพลงนี้ของไรอันกาดบัณฑิตครับนี่คือเพลงกลางดาวนะฮะ

เพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่คุณผู้ฟังเลือกมานะครับอ่ะเล่นให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะฮะมีอีกหลายเพลงเลยนะโอ้วันนี้นี่ลิสต์เพลงยาวมากนะฮะเดี๋ยวยังไงทยอยเล่นให้ฟังแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้มีข่าวน่ายินดีนะฮะเรื่องของแม่ต่อมาเฟืองนะที่ขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลรังที่3ที่หาดท้ายเหมืองนะฮะที่นี่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากนะฮะนี่รังที่3แล้วนะนอกฤดูนะฮะปรากฏว่าเขาไปเจอนะครับประมาณ119ฟองนะครับเมื่อสักประมาณเที่ยงคืนของวันที่22พฤษภาคมนะครับเมื่อวานนะฮะก็เป็นแม่เต่ามะเฟืองนะมาวางไข่

นะครับตัวใหญ่นะฮะแล้วก็ไปเจอไข่เนี่ย119ฟองนะครับไข่สมบูรณ์ประมาณ99ฟองก็มีการย้ายนะฮะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่เสี่ยงที่น้ำทะเลท่วมถึงนะฮะก็ย้ายไปคอกอนุบาลไข่ต่อมาเฟืองนะฮะตอนนี้ก็มีการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับเขาบอกว่าจะใช้เวลาฟักประมาณสัก55ถึง65วันนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะฮะเจ้าเต่าน้อยนะครับก็น่ารักดีก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของหาดท้ายเหมืองได้เป็นอย่างดีนะครับก็เป็นข่าวดีๆเช้านี้ที่เอามาฝากกันด้วยนะครับแนวหลังยังคอยนะฮะโทรมาสัก20นาทีได้แล้วมั้งนะครับเล่นให้ฟังแล้วนะอุ้ยทำไมเป็นเพลงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะขออีกเพลงหนึ่งได้เพลงหนึ่งนะฮะอ่ะมาไหมอ่ะมาแล้ว

ดาวมยุรีนะฮะแนวหลังยังคอยครับเดี๋ยวคงจะต้องเบรกไปฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.จากสำนักข่าวไทยแล้วนะฮะชั่วโมงหน้ายังมีเพลงลูกทุ่งให้ฟังต่ออีก1ชั่วโมงนะฮะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network MCOT News
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครไทยช่วยไทยพลัสร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่25พฤษภาคมเป็นต้นไปร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้สำหรับการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ในขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ร้านค้ารัฐบาลขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าขยายฐานลูกค้าและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนรัฐบาลเดินหน้ายกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษาร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาราทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรในระบบการศึกษาโดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทได้ไฟเขียวปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานจากจ้างเหมาบริการไปสู่สถานะลูกจ้างชั่วคราวจำนวนทั้งสิ้น7,588 อัตราภายในปีงบประมาณ 2,569 สำหรับการปรับสถานะในครั้งนี้จะช่วยครูอัตราจ้างและบุคลากรสนับสนุนได้รับสิทธิประโยชน์รวมถึงความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นและถือเป็นการปรับอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับคุณวุฒิและลักษณะงานอย่างเหมาะสมโดยอัตราเงินเดือนใหม่นี้กำหนดให้ครูผู้ช่วยวุฒิปริญญาตรี5ปีหรือมีประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูได้รับเงินค่าตอบแทนสูงสุด 19,120 บาทต่อเดือนส่วนวุฒิปริญญาตรี4ปีจะได้รับค่าตอบแทน 18,220 บาทต่อเดือนในขณะที่ครูผู้ช่วยในขณะที่ครูช่วยสอนและบุคลากรสนับสนุนอื่นๆจะได้รับค่าตอบแทนรวมค่าครองชีพประมาณ 11,000 บาทต่อเดือนรัฐบาลปลื้มสารคดีอาหารไทยเทสฟูลไทยแลนด์คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมความสำเร็จความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททและ Tencent กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและโฮลดิ้งจากประเทศจีนที่ร่วมกันด้วยความตั้งใจในการถ่ายทอดเรื่องราวอาหารไทยให้ลึกซึ้งมากกว่าความอร่อยสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างงดงามถือเป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของประเทศไทยและคนไทยเมื่อสารคดีอาหารไทยเทสฟูลไทยแลนด์ที่สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านเสน่ห์ของอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิต สู่สายตาผู้ชมทั่วโลกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม VTV สามารถคว้ารางวัล Terry Awards สหรัฐอเมริกาในสาขาสารคดียอดเยี่ยมซึ่งถือเป็นรางวัลด้านโทรทัศน์และวิดีโอที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติก่อตั้งตั้งแต่ปี1979และมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 13,000 ชิ้นจาก6ทวีปทั่วโลกในแต่ละปีความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลก
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

ขยับจังหวะกันหน่อยนะฮะในชั่วโมงนี้บังเอิญมันได้อ่ะแอนออร์ดีครับและก่อนหน้านั้นโอ้งานเก่าแล้วนะฮะพกเมียมาด้วยเหรอนะฮะของยุ้ยญาติเยอะตอนนี้ดูเหมือนว่ายุ้ยก็จะผันตัวเป็นยูทูบเบอร์แล้วใช่ไหมฮะหลายคนก็ได้ติดตามช่องของยุ้ยญาติเยอะนะครับก็ออกแนวบ้านนานะฮะเออดูดีเลยนะครับมีการทำอาหารมีเข้าครัวนะฮะแล้วก็พาไปดูวิถีชีวิตโน่นนี่นั่นนะครับก็เพลินดีเหมือนกันนะอีกมุมหนึ่งของยุ้ยญาติเยอะนะฮะนอกเหนือจากเพลงที่หลายคนยังคงสนุกกับเพลงของยุ้ยญาติเยอะแล้วก็อีกมุมหนึ่งของชีวิตก็น่าสนใจหลายคนติดตามอยู่นะผมเองก็เห็นแวบๆใน TikTok นะครับช่วงนี้นี่คนดังหลายคนมาเป็นดาว TikTok กันเยอะเลยนะฮะ 9:16 นะครับผมจินภัทรวันนี้เฉพาะกิจนะดูแลแทนดีเจชายเผื่อบางคนเพิ่งหมุนมาฟังว่าเอ๊ะเสียงดีเจเปลี่ยนไปนะปกติวันเสาร์ 8:00 ถึง 10:00 เนี่ยนะฮะเพลงลูกทุ่งล้วนๆนะ2ชั่วโมงเต็มก็จะเป็นหน้าที่ดีเจชายเผอิญว่าไม่สบายนะครับเดี๋ยวน่าจะวันจันทร์คงจะจัดรายการได้ตามปกติแหละแล้วก็วันเสาร์หน้าก็คงจะมาเปิดเพลงลูกทุ่งเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอ่ะยังไงขยับจังหวะแล้วก็ต่อกันอีกสักเพลงนึงเนาะก๊อตจักรพันธ์ครับ

เพลงสนุกๆ นะฮะของจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะที่เลือกมาให้ได้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังก็มีหลายเวอร์ชันที่น่าฟังสำหรับ30ยังแจ๋วนะฮะวันนี้คิดถึงก๊อตจักรพันธ์นะครับมาที่เพลงจากหนังเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าได้ดูหรือเปล่าแหยมยโสธรนะฮะหนังหลายปีแล้วนะฮะ

ชื่อเพลงกลับมาทำไมนะฮะจากหนังแหยมยโสธรเป็นหนังไทยในแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะฮะซึ่งตัวหนังเนี่ยดูเหมือนว่าจะย้อนยุคไปปี2510นะฮะก็เป็นความรักที่วุ่นวุ่นหน่อยนะฮะของหนุ่มสาวชาวอีสานนะฮะเป็นความซื่อเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ว่าเต็มไปด้วยสีสันนะฮะก็จะใช้ภาษาถิ่นและก็มุกตลกสไตล์อีสานนะครับซึ่งหยำยโสธรนี่รู้สึกว่าพี่หม่ำจกมกก็จะกำกับแล้วก็นำแสดงด้วยมี2คู่นะฮะทองกับสร้อยแต่ว่าคู่ที่เด่นก็คือแหยมกับเจ้ยนะฮะแหยมก็พี่หม่ำเล่นเป็นแหยมนะฮะเป็นคนที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็ไปหลงรักเจ้ยเจ้ยรู้สึกว่าจะเป็นเจเน็ตเขียวนะฮะเป็นสาวปากร้ายแต่ว่าใจดีก็คอยแกล้งแหยมอยู่เสมอนะฮะก็กลายเป็นความรักแบบประมาณว่ามีอ้อนมีหยอกล้อโน่นนี่นั่นนะก็จะสร้างรอยยิ้มมากๆสำหรับคู่แหยมกับเจ้ยนะฮะก็เป็นหนังที่โดดเด่นมากนะครับกลิ่นอายของวัฒนธรรมอีสานชัดเจนแล้วก็เพลงนี้เป็นอีกเพลงนึงที่ฟังแล้วก็สนุกนะขยับตามได้ด้วยใครอยากจะย้อนความทรงจำไปดูหนังเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีให้ดูใน Netflix นะลองไปดูได้นะครับแหยมยโสธรนั่นเองนะครับ

0: มีแล้วมันไม่ดีอยู่เย็นเป็นโสดดีกว่าเนาะเหมือนในเพลงเลยหญิงลีนะฮะเพลงสนุกสนุกขยับจังหวะกันในครึ่งชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวนะกลับมาฟังเพลงลูกทุ่งกันต่อในครึ่งชั่วโมงหน้านะครับ
1: เกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
2: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลง

นอนผีเสื้อครับหนูมิเตอร์นะฮะแล้วก็จือบอก้านตองทุ่งเงินครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยกันแนะนำเพลงเข้ามาเมื่อสักครู่นี้มีหลังใหม่จากคุณพี่ท่านหนึ่งแถวอีราวดีบอกว่าเป็นไงบ้างนะครับจัดแต่เพลงสตริงนะครับแล้ววันนี้ต้องมาจัดเพลงลูกทุ่งนะฮะรู้สึกเป็นยังไงนะฮะแปลกใหม่ดีนะครับคือปกติแล้วเนี่ยก็ฟังอยู่นะไม่ใช่ไม่ฟังนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้ตามศิลปินลูกทุ่งรุ่นใหม่ๆเลยนะครับที่ฟังหลังสุดเนี่ยก็จะเป็นคนที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีพุ่มพวงดวงจันทร์ใช่ไหมสิรินทรานิยากรโอ้โหสมัยโน้นเลยแล้วก็ก๊อตจักรพันธ์นะฮะแล้วพอหลังๆรุ่นใหม่นี่ก็ฟังบ้างเพลงไหนที่ฮิตตามโซเชียลมีเดียก็อ๋อเพลงนี้เพลงนี้นะฮะก็รู้จักแต่ว่าวันนี้คุณผู้ฟังน่ารักมากนะฮะมีหลังไมค์เข้ามาต่อเพลงให้ผมตลอดเลยที่สุดเลยวันนี้ชื่นชมมากขอบคุณมากนะฮะจะเป็นแฟนคลับของดีเจชายด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าฝากความห่วงใยถึงดีเจชายนะครับแฟนคลับก็ถามถึงแล้วนะหายไวๆก็แล้วกันนะฮะตอนนี้กำลังใจน่าจะเยอะมากนะครับเพลงอะไรนะที่ขอมาเมื่อสักครู่นี้ผมฟังชื่อเพลงแล้วก็ขอสะกดเลยเพราะว่าไม่คุ้นมากนะฮะแต่ปรากฏว่าเพลงนี้เป็นเพลงดังมากนะ100 ล้านวิวเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะนั่นก็คือเพลงเรวัตตะฮักนะลีลาวดีนะครับของเบียร์พร้อมพงแล้วก็เวียงนฤมลนะฮะไปฟังกันครับผมก็เพิ่งฟังครั้งแรกนี่แหละแต่เพลงเขาฮิตเพลงเขาดังจริงนะผมดูยอดวิวแล้วโอ้เยอะมากเลยนะฮะ

พลงนี้นี่น่าร้องคาราโอเกะนะร้องได้ป่ะน่าจะได้แหละเนาะเรวัตตะฮักนะลีลาวดีนะเพราะมากเบียร์พร้อมพงแล้วก็เวียงนฤมลนะครับและได้ฟังเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งสายขอมาพักใหญ่ๆแล้วนะครับขออนุญาตเล่นเพลงนี้ให้ก่อนดีกว่าตายอรทัยครับดาวเต้นมอต้นนะฮะโอ้เต้นตั้งแต่มอต้นเลยนะเนี่ยเราไปฟังครับ

ทำไมฟังเพลงนี้แล้วแอบรู้สึกเหมือนกำลังฟังสาวรำวงเลยอายุ15ได้มาเป็นสาวรำวงคล้ายๆกันไหมตายอรทัยที่คุณเลือกเข้ามานะ

น้องนอนไม่หลับนะฮะมีใครแบบว่ายังไม่ได้นอนมาตั้งแต่เมื่อคืนบ้างจนถึงเช้านี้ก็ยังตาสว่างอยู่เลยนะฮะเป็นป่ะรีบนอนซะนะจะได้มีแรงสู้ชีวิตกันต่อนะครับ

มแมลงกลายพันธุ์นะฮะจากแมงปอชนทิสาครับหมดเวลาช่วงเพลงลูกทุ่งแล้วนะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่ช่วยกันเลือกเพลงเข้ามาช่วยกันจัดรายการนะฮะต่อเพลงให้เนียนกริบเลยขอบคุณมากๆไม่เชื่อก็ลองดังเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาครู่เดียวครับชั่วโมงหน้า10โมงถึงเที่ยงเป็นเพลงสตริงแล้วนะเพลงลูกทุ่งมาใหม่ก็เสาร์หน้าเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันธรรมดาก็จันทร์ถึงศุกร์ช่วง9โมงจนถึง10โมงดีเจแจงโรจนาอันนั้นขอได้เต็มๆเลยนะฮะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT Radio Network MCOT News
2: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกาน
3: ายสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมกับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางเพื่อร่วมลดการใช้พลังงานของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนด้านพลังงานโลกเปิดบริการจอดรถฟรีทุกสถานีรถไฟทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการรถไฟทางไกลและสายสีแดงตั้งแต่วันนี้จนถึง22 มิถุนายน 2569นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดให้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรองรับสถานการณ์พลังงานโลกและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าในการสนับสนุนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทางรางโดยให้สิทธิ์สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถไฟทางไกลและสายสีแดงดังนี้ผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินแสดงตั๋วโดยสารเที่ยวไปและกลับพร้อมบัตรจอดรถเพื่อรับสิทธิ์จอดรถฟรีณจุดประชาสัมพันธ์5จุดได้แก่บริเวณประตู1 4 10 13และด้านหน้าห้องรับรองผู้โดยสารชั้น1สำหรับสถานีรถไฟอื่นๆผู้โดยสารสามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลติดต่อที่สถานีรถไฟเพื่อแจ้งรับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทลายห้องมืดแก๊งหลอกให้รักรวบ6ผิวสีส่งดำเนินคดีพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบห้องพัก3ห้องคอนโดหรูย่านสนามบินน้ำจับกลุ่มผู้ต้องหาได้6รายสัญชาติไนจีเรียทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเป็นอ้างยี่และเป็นบุคคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่การอนุญาตสิ้นสุดส่วนข้อหาการหลอกลวงรูปแบบหลอกให้รัก

0: อยู่ระหว่างการประสานกับผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนท้องที่ต่างๆเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมทั้งนี้ตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ18เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3เครื่องสมุดบัญชี3เล่มจับกลุ่มได้ที่คอนโดหรูแห่ง1ย่านพระราบย่านสะพานพระนั่งเกล้าสืบเนื่องจากชาวไนจีเรียเครือข่ายนี้มีวีซ่าเป็นนักเรียนทั้งสิ้นแต่กลับมีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติและมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนในคอนโดหรูโดยไม่มีการออกไปทำงานหรือไปเรียนหนังสือแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีกระทั่งศาลได้อนุมัติออกหมายค้นห้องพักจำนวน3ห้องจากการขยายผลพบข้อมูลในโทรศัพท์ผู้ต้องหามีการแชทการสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆโดยกลุ่มผู้ต้องหาจะใช้โปรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติที่มีหน้าตาและการงานที่ดีเช่นนักบินทหารอเมริกันทนายวิศวกรหมอจะสนทนากับเหยื่อลักษณะหลอกให้หลงรักจึงแจ้งข้อหาให้ทราบก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไประเบิดในนิวยอร์กก็ได้ระเบิดรุนแรงในเขตกอสแตเทนนครนิวยอร์กส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิต1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ36คนโดยแรงระเบิดเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเข้าช่วยเหลือคนงาน2คนที่ติดอยู่ภายในอาคารหลังรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่ชั้นใต้ดินเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบาดเจ็บสาหัส2คนนายโซรานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กแถลงว่าเหตุการณ์นี้เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่รุนแรงและลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกล้าหาญทางนี้ทางการจะเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดทันทีหลังควบคุมเพลิงได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริกิจก็

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้

เอาละได้เวลามาฟังเพลงสตริงแล้วหลังจากที่ลูกทุ่งฉ่ำๆกันไป2ชั่วโมงแรก8โมงถึง10โมงนะตอนนี้10โมงกับ14นาทีครับอสมทภูเก็ตกับผมจินภัทรเฉพาะกิจแทนดีเจชายนะยังไม่สบายอยู่นะครับเรื่อยไปจนถึงเที่ยงเลยนะฮะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยฉันมาไกลในเวอร์ชั่นของเล็กรัชเมศแล้วก็ผิดตรงไหนของพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตร์ที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาเป็นสายแรกเลยนะครับอ่ะเล่นให้ฟังเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอากาศดีครับวันนี้ใครที่หยุดงานก็อย่าลืมตระเวนไปเที่ยวนะฮะไปดูฟิลทะเลน่าจะสวยแหละนะเมื่อวานเนี่ยก็ยังมีฟ้าเปิดอยู่บ้างบางช่วงนะฮะทำให้เห็นทะเลสวยประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่าผมว่าวันนี้น่าจะสวยกว่านะครับแต่ก็ต้องรีบเที่ยวนะเพราะว่าพยากรณ์อากาศยังแจ้งอยู่นะว่าวันนี้อีกวันหนึ่งที่อาจจะมีฝนตกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตกเย็นไปก็ไม่แน่ใจนะอาจจะตกก็ได้นะครับพูดถึงเรื่องของการเที่ยวแล้วหลายคนก็บอกว่าเงินในกระเป๋ามันไม่ค่อยมีนะฮะช่วงนี้นี่รายจ่ายเยอะเหลือเกินนะฮะอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดทีก็คิดแล้วคิดอีกนะครับบางคนก็เลยเลือกที่จะอยู่บ้านนะครับแต่ถ้าพูดถึงเงินในกระเป๋าที่ไม่ค่อยมีแล้วเนี่ยนะฮะมันจะมีอยู่งานหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเป็นงานธงฟ้านะครับชื่อบอกอยู่แล้วธงฟ้านะฮะจับจ่ายน้อยนะครับใช้จ่ายน้อยแต่ว่าได้ของที่คุ้มค่าเลยนะรู้สึกว่าชาวภูเก็ตนะฮะจะได้พบกับงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพด้วยวันพรุ่งนี้นะฮะ24พฤษภาคมตรงลานมังกรนะครับคุณผู้ฟังที่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาตั้งแต่บ่าย3เนี่ยไปช็อปเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าข้าวสารหอมมะลิเนี่ย5กิโล150บาทนะครับน้ำมันปาล์ม1ลิตร35บาทน้ำตาลทราย1กิโล20บาทไข่ไก่เบอร์2แผงละ100นะฮะแล้วก็มีน้ำยาล้างจานประมาณ12บาทนะครับอันนี้แค่บางส่วนนะของโครงการธงฟ้าราคาประหยัดของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตก็ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังได้ไปจับจ่ายกันนะครับในช่วงที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้และก็หลายคนเองก็รอคนละครึ่งอยู่ใช่ไหมคนละครึ่งก็วันจันทร์นี้แล้วใช่ไหมฮะที่จะต้องกดยืนยันสิทธิ์นะครับส่งเพลงได้นะฮะ0762340098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ Mcord Radio Phuket นะครับ

จากไร้ตัวตนของเจมที่ฟังแล้วเหมือนกับเราไร้ค่ายังไงก็ไม่รู้เนาะเหมือนเป็นอากาศธาตุอยากให้ฟังเพลงนี้ฉันคนเก่าบัวชมพูฟอร์ดเพราะบางครั้งเนี่ยการกลับไปเป็นตัวเราในวันที่ยังไม่มีใครเนี่ยบางทีมันไม่ใช่การยอมแพ้ต่อความรักนะแต่ว่ามันเป็นการยอมรับความจริงใช้คำนี้ได้เลยนะฮะยอมรับว่าคนที่ไม่รักเราเนี่ยต่อให้รั้งไว้แค่ไหนเนี่ยเขาก็ไม่กลับมาอยู่ดีอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเลยนะครับบางคนเนี่ยเคยยิ้มด้วยตัวเองมาแล้วเคยอยู่คนเดียวก็เคยอยู่มาแล้วแต่วันนี้ก็แค่ต้องค่อยๆนะพาตัวเองกลับไปเป็นคนนั้นอีกครั้งหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเพราะบางทีเนี่ยคนที่อาจเหงาในบางคืนเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ต้องร้องไห้เพราะใครคนหนึ่งร้องแบบทุกวันจนตาบวมแบบเนี้ยมันไม่คุ้มเลยนะฮะลองดูนะคือพูดง่ายทฤษฎีนี่รู้หมดเลยแต่ปฏิบัติเนี่ยผมเชื่อว่าทำยากเหลือเกินแต่เชื่อว่าคุณต้องทำได้

0: อบการ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: 101.5 Mcut Radio
1: มาฟังเพลงใหม่ของโจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะเพลงนี้ร่วมงานกับพันธ์วรการชื่อเพลงหม้อหุงข้าวครับเปิดเพลงนี้ก็หิวข้าวนะฮะยังไม่ได้ทานอะไรเลย

ชื่อเพลงคนขี้อิจฉานะฮะไม่ได้ฟังนานแล้วครับงานของวงฟลายนะครับต่อเนื่องมาจากเพลงใหม่ของโจอี้ภูวสิทธิ์ที่ร่วมงานกับพันช์วรการเพลงม่องข้าวนะครับ10:38 นะฮะเมื่อวานนี้ข่าวของหาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะฮะกลับขึ้นมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กรมป่าไม้เขาเซ็นคำสั่งนะครับให้ไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดภายใน5 มิถุนายนนี้นะฮะเพราะว่าเขาไปพบว่ารุกป่าสงวนนะครับก็เลยมีการเซ็นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะฮะซึ่งเรื่องนี้กรมป่าไม้เขาเอาจริงเลยนะเดินหน้าใช้กฎหมายเต็มรูปแบบเพราะว่าอธิบดีกรมป่าไม้ก็ลงนามคำสั่งเรียบร้อยแล้วนะฮะใครที่ครองพื้นที่บริเวณหาดนุ้ยนะฮะที่กะรนนะฮะก่อนถึง3 อ่าวนะครับก่อนถึงจุดชมวิว3 อ่าวมีคนเคยเดินไปด้วยผมก็เคยเดินไปนะครับแล้วก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ถูกจ่ายค่าผ่านทางด้วยเหมือนกันนะฮะณสมัยโน้นนะฮะตอนนี้ก็มีการเซ็นคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดภายในวันที่5 มิถุนายนนะฮะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดนะครับแล้วเขาเอามาประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยมิชอบนั่นเองนะฮะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะครับพื้นที่บุกรุกเนี่ยขนาดสักประมาณ 15-18 ไร่นะครับก็มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบเลยนะมีร้านค้าบ้านพักห้องน้ำจุดบริการนักท่องเที่ยวศาลาพักถนนคอนกรีตอย่างดีเลยนะฮะลานสักการะรูปปั้นพญานาคซึ่งตอนนี้เป็นกระแสก่อนหน้านี้เคยมีคุณผู้ฟังโทรมาถามหลังไมค์เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของรูปปั้นพญานาคที่จะไปสักการะนั่นแหละนะฮะซึ่งก็บอกไปว่าอยู่ที่หาดนุ้ยแต่ไม่เคยไปนะแต่เขาติดป้ายกันแบบว่าใหญ่โตมากนะฮะให้ไปสักการะกันอันนี้จะต้องถูกรื้อถอนด้วยเหมือนกันนะฮะรวมไปถึงพวกฝายกั้นน้ำรวมแล้วก็ประมาณ11 รายการด้วยกันนะฮะซึ่งมันเข้าข่ายความผิดนะฮะก็มีการแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้แล้วที่สภ.กระนนนะครับถ้าเกิดว่าไม่รื้อถอนภายในกำหนดก็คือวันที่5ภายใน5มิถุนายนนี้นะฮะกรมป่าไม้เขาจะดำเนินการรื้อถอนเองนะครับแล้วก็เรียกเก็บค่าใช้จ่ายด้วยไม่ใช่ว่าปล่อยให้เขารื้อถอนนะฮะสบายไงให้เขารื้อถอนนะฮะแต่ว่าเขาจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็คิดเพิ่มอีก 30% ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบดำเนินการนะครับซึ่งในข้อมูลเนี่ยนะฮะมันยังมีการเปิดช่องอยู่ก็คือว่าผู้ที่ถูกคำสั่งยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน15 วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งนะฮะเพราะนั้นต้องขีดเส้นใต้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขายื่นอุทธรณ์เนี่ยนะฮะก็ภายใน15 วันนี้ก็คงจะต้องรอดูกันต่ออันนี้เป็นคดีที่ถูกจับตาอย่างมากเลยเนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในปฏิบัติการจัดระเบียบการใช้พื้นที่ป่าในจังหวัดภูเก็ตซึ่งภาครัฐเขาก็เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเลยนะครับที่หาดนุ้ยก่อนหน้านี้ก็หาดฟรีดอมใช่ไหมฮะแล้วก็ที่บางเทานะครับก็ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการทวงคืนนะฮะทรัพยากรของบ้านเรานะครับก็รอดูผลสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพลงนี้คุ้นเคยดีแต่ว่าเวอร์ชันนี้เชื่อว่ายังไม่ค่อยได้ฟังสักเท่าไหร่ลองทายดูซิใครร้องเพลงนี้

ฟันเฟือนนะฮะพี่ออฟพงษ์พัฒน์วชิระบรรจงครับเพลงนี้คุณผู้ฟังเรียกเข้ามาต่อเนื่องมาจากรักคงยังไม่พอหลายคนไทยถูกด้วยเพราะว่าเสียงเป็นเอกลักษณ์มากนั่นก็คือสงกรานต์รังสรรค์หรือว่าสงกรานต์ The Voice นั่นเองนะฮะเป็น reproduce นะฮะก็เอาเพลงเก่านะครับมาร้องซึ่งสงกรานต์นี่โอ้เสียงสูงมากพลังเสียงนี่ดีมากนะฮะหลายคนเคยได้ไปดูสงกรานต์เล่นสดใช่ไหมฮะร้องตามไม่ถึงนะฮะเพราะว่าเสียงเขาสูงมากนะฮะแต่ว่าทรงพลังจริงนะครับ10นาฬิกากับ49นาทีนะฮะช่วงนี้เปิดเพลงไปก็ไปดูข้อมูลเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับอย่างนึงว่าหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยอยู่ในโหมดการรอนะครับรอดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางราคาน้ำมันแล้วก็พวกค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นนะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยระวังการใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็ถ้าจะไปเที่ยวก็จะนิยมจองทริปใกล้วันเดินทางเลยแต่ข่าวดีก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยยังถูกมองว่าเป็นเซฟแอนด์โซนนะฮะเซฟโซนของนักเดินทางทั่วโลกเลยนะครับเห็นทางผู้ว่าการททนะคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์เนี่ยออกมาบอกว่าช่วง4เดือนแรกของปี69เนี่ยตลาดท่องเที่ยวระยะไกลของไทยเนี่ยยังทรงตัวได้ดีนะโดยเฉพาะพวกยุโรปอเมริกาสแกนดิเนเวียแล้วก็ยุโรปตะวันออกก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับจุดแข็งสำคัญของไทยเราก็คือว่าภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยบรรยากาศการพักผ่อนรวมไปถึงมาเที่ยวแล้วคุ้มอะฮะประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์นักเดินทางในยุคนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าทางททเขาร่วมกับหน่วยงานด้านการบินเขาจะเปิดเส้นทางบินตรงใหม่ๆแล้วก็เพิ่มเที่ยวบินเนี่ยเชื่อมต่อจากยุโรปแล้วก็อเมริกาทำให้นักท่องเที่ยวโซนนั้นเนี่ยเดินทางเข้าไทยได้สะดวกขึ้นส่วนตลาดตะวันออกกลางเนี่ยแม้กลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปจะชะลอการเดินทางแต่ว่ามีอยู่กลุ่มหนึ่งครับอัลตร้าลักชัวรี่นะฮะลักชัวรี่ก็โอเคอยู่แล้วนี่อัลตร้าเข้าไปอีกนะครับเลือกประเทศไทยเป็นที่พักระยะยาวนะฮะหลีกหนีความตึงเครียดในภูมิภาคนั่นเองก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะส่วนสถานการณ์โลกถ้าเกิดว่าเริ่มคลี่คลายนะฮะคาดว่ากลุ่มประเทศ GCC ซึ่งประเทศ GCC ก็จะเป็นมีอยู่ประมาณ6ประเทศในตะวันออกกลางอย่างพวกซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์โอมานคูเวตบาเรนนะอันนี้จะเรียกว่าเป็นประเทศ GCC ก็อาจจะกลับมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังก็ได้เพราะว่าตอนนี้เริ่มมีสายการบินทยอยเพิ่มเที่ยวบินแล้วนะครับทั้งฟลายดูไบนะฮะแล้วก็อีกหลายสายการบินเลยนะครับแต่นะฮะมีอยู่อันนึงน่าสนใจก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยยังต้องแข่งขันกับประเทศต้นทุนต่ำนะอย่างจีนกับเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพมาตรฐานแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีจะต้องเป็นหัวใจสำคัญหลักที่นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องไปบอกต่อทั่วโลกว่ามาเมืองไทยแล้วยังคุ้มค่าเราต้องคงเรื่องนี้เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีอันนี้สำคัญมากเวลานักท่องเที่ยวมาก็ยิ้มสยามอยู่แล้วใช่ไหม

Michael Learns to Rock นะฮะวงดนตรีจากต่างประเทศที่คนไทยคุ้นเคยที่สุดน่าจะเป็นวงแรกๆเลยที่ป๊อปมากๆในบ้านเรานั่นคือ25 minutes นั่นเองนะครับคุณฟังครับผมจะปิดท้ายด้วย Westlife เพลงนี้ Full Again ครับ25มกราคมปีหน้ามาเล่นคอนเสิร์ตที่บ้านเราแน่นอนนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหลังข่าวฟังเพลงใหม่ๆไ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันคืบหน้าคนร้ายยิงตำรวจเสียชีวิตขณะออกกำลังกายจังหวัดปัตตานีเร่งติดตามตัวคนร้ายจากเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนได้ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชอายุ29ปีเสียชีวิตขณะออกกำลังกายภายในบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำวันนี้ล่าสุดสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ที่เกิดเหตุยังไม่ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนแต่อย่างใดมีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ11นายที่เฝ้าดูแลรักษาทรัพย์สินของตัวอาคารส่วนจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณด้านข้างของอาคารขณะนี้ยังคงรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนของคนร้ายที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุว่าเป็นของกลุ่มคนร้ายกลุ่มใดส่วนความคืบหน้าของคดีเจ้าหน้าที่ยังคงกระจายกำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายทั้งก่อนและหลังก่อเหตุทรัมป์ผู้นำไต้หวันยังไม่มีแผนคุยกันสหรัฐและไต้หวันยังไม่มีการวางแผนในที่เป็นรูปธรรมในการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะส่งสัญญาณว่าอาจต่อสายตรงคุยกับประธานาธิบดีไล่ฉิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความมั่นคงของไต้หวันก็ตามซึ่งการพูดคุยนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเสี่ยงที่จะสร้างความร้าวฉานระหว่างสหรัฐกับจีนแม้ทรัมป์จะย้ำอย่างชัดเจนว่าต้องการหารือกับผู้นำไต้หวันแต่แหล่งข่าวต่างยืนยันว่ายังไม่มีกำหนดการที่แน่นอนในขณะที่จีนเตือนเป็นการภายในไปยังสหรัฐว่าการต่อสายตรงในครั้งนี้อาจทำลายความสัมพันธ์อันดีและลบล้างความคืบหน้าทางการทูตที่ผู้นำจีนและสหรัฐเพิ่งตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ทดสอบยาน SpaceX บริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์ประสบความสำเร็จในการปล่อยยาน Starship V3 รุ่นอัปเกรดล่าสุดในการทดสอบบินแบบไร้คนขับครั้งที่2จากรัฐเท็กซัสโดยในระหว่างอยู่ในอวกาศยานได้ปล่อยดาวเทียม Starlink จำนวน20ดวงและดาวเทียมจริงอีก2ดวงเพื่อเก็บข้อมูลแผ่นกันความร้อนก่อนที่ตัวยานจะร่อนลงจอดบนผิวน้ำในมหาสมุทรอินเดียและเกิดระเบิดขึ้นตามรูปแบบการทดสอบความสำเร็จนี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนอย่างมากก่อนหน้านี้ SpaceX จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเสนอขายสูงถึงประมาณ60ล้านล้านบาท
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดย

0: ยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรล่ะครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้

อยู่ๆฝนก็ตกเฉยเลยนะฮะกำลังพูดอยู่เลยว่าวันนี้อากาศดีฟ้าใสให้รีบไปเที่ยวซะเพราะตอนเย็นตกแน่ไม่ต้องรอถึงเย็นเลยนี่ยังไม่เที่ยงเลยตกซะแล้วรักให้เธอได้รู้จากปันนะครับตามมาด้วยเพลงช่างของ Plus One ชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับ 11:09 น. อสมท.ภูเก็ตกับผมจินภัทร

ดรอปเดทนะฮะงานของโอลิเวียโรติโกดูเหมือนว่าเมื่อวานเนี่ยทางค่ายเพิ่งจะส่งซิงเกิลใหม่มานะฮะ The Kill นะครับรู้สึกว่า MV ปล่อยมาแล้วด้วยใช่ไหมผมเห็นแวบๆแต่ยังไม่ได้เปิดเข้าไปดูเลยนะครับเห็นบอกว่า MV ดีมากดูเพลินเลยเดี๋ยวจะแวบเข้าไปดูนิดนึงนะฮะส่วนเพลงใหม่น่าจะได้แนะนำ M-Cord New Releaseวันไม่ใช่วันจันทร์สี่วันจันทร์ผมก็ไม่อยู่ก็ไม่รายงานชาร์ตด้วยนะครับเป็นวันอังคารนะวันอังคารที่26นะครับก็แนะนำเพลงใหม่แล้วก็รายงานชาร์ตนะครับก็ติดตามมันได้นะฮะอ่ะคุณผู้ฟังผมไปอ่านข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะฮะเรื่องของนักท่องเที่ยวนะฮะที่แอบไปพักอยู่ที่วัดฉลองนะครับคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบนะเป็นชายชาวกาน่านะครับชาวบ้านก็บอกว่าไปเจอพฤติกรรมน่าสงสัยก็คือแอบอาศัยอยู่ในวัดฉลองนะฮะก็เลยเชิญตัวมาสอบถามแล้วก็บันทึกประวัตินะครับจากการสอบสวนเนี่ยเห็นบอกว่าชายคนนี้เนี่ยเดินทางมาภูเก็ตด้วยตั๋วเที่ยวเดียวนะฮะเพราะว่าต้องการหางานทำตกงานไม่มีเงินติดตัวด้วยนะฮะก็อยากจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ภูเก็ตนะครับไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าด้วยนะฮะตั๋วเที่ยวเดียวด้วยนะคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็เดินทางมาเราก็บอกว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติที่เป็นเพื่อนๆกันเนี่ยเขาแนะนำนะถ้าเกิดว่าไม่มีเงินหรือว่าเดือดร้อนเนี่ยเข้าไปอาศัยตามวัดในประเทศไทยได้เลยเนื่องจากว่าที่วัดเนี่ยเขาจะมีทั้งอาหารมีที่พักให้พึ่งพาได้ชั่วคราวอันนี้เป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่เขาแนะนำต่อๆกันมานะฮะทีนี้พอเขาเจอปัญหานี้ก็เลยเข้าไปพักที่วัดฉลองนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเขาก็ควบคุมตัวส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะที่เขามองเรื่องแบบนี้นะฮะในบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอาหารก็จริงนะฮะแต่ว่าการที่เข้าไปพักยาวแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องนักนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เองมั้งนะฮะก็เอามาเล่าให้ฟังลองเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ทางหน้าเพจข่าวได้เลยนะครับ11:18 น.แอบรักได้สมบูรณ์แบบครับอิงวรันธรร่วมงานกับเฟลโล

Guilty Pleasure นะฮะพี่พีกริตครับร่วมงานกับกาชนีสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็สะสมคะแนนไปเยอะพอสมควรเลยนะโดยเฉพาะการเล่นเกมพักหลังนี้ก็ตอบถูกเยอะอยู่นะครับลุ้นกันดูนะว่าจะมีโอกาสกลับเข้าไปอยู่ในท็อป3หรือว่าอาจจะขึ้นแชมป์ได้อีกสักรอบหนึ่งหรือเปล่านะฮะยังพอมีเวลาวันนี้ทั้งวันในการเก็บคะแนนนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันอังคารนะครับวันอังคารจะมารายงานชาร์ตสัปดาห์หน้านี่ก็รายงานชาร์ตช้าไปวันหนึ่งนะเพราะว่าวันจันทร์ผมไม่อยู่นะครับแล้วก็พูดถึงพีพีกริดแล้วก็กำลังจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาด้วยใช่ไหมครับก็รอฟังนะของที่ภูเก็ตน่าจะวันอังคารพอดีวันที่ผมมาน่าจะได้ฟังเพลงใหม่นะครับก็รอฟังได้นะฮะน่าจะเพราะเลยแหละนะฮะอ่ะตอนนี้มีอีกหนึ่งเพลงของน้องลิซ่านะฮะที่เพิ่งจะปล่อยออกมานะฮะร่วมงานกับอานิต้าแล้วก็เรม่าด้วยก็เป็นเพลงจาก FIFA World Cup 2026นะครับซึ่งก็เคยเปิดได้ฟังไปแล้วน้องลิซ่าให้สัมภาษณ์เอาไว้บอกว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้ม Official FIFA World Cup เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกันเสมอก็เลยเป็นเกียรติครับที่ได้ร่วมงานกับทั้งอานิต้าแล้วก็เรม่าด้วยนะครับส่วนอานิต้าเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นความผูกพันของตัวเธอกับฟุตบอลโลกนะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนบราซิลแน่นอนว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยมันมีความหมายกับตัวของอานิต้ามากนะฮะเพราะว่าการได้มีส่วนร่วมนะฮะของประวัติศาสตร์ครั้งนี้นะครับร่วมงานกับทั้งลิซ่าแล้วก็เรม่าในเพลงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆส่วนเรม่าเองก็ออกมาพูดว่า3ทวีป1บทเพลงการนำซาวด์ดนตรีมาหลอมรวมแบบนี้ถือว่าเป็นโมเมนต์สำคัญของดนตรีระดับโลกไปฟังเพลงนี้พร้อมกันเลย Goals นะฮะเป็น FIFA World Cup 2026ครับ

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วอร์ranty ถึง31พฤศ

0: ไปเจอเพลงหนึ่งในรายการ Sing With Me นะครับของซีซีวัดนะครับล่าสุดเนี่ยซีซีวัดก็ได้ร้องกับโจ๊กไอศกรีมแล้วก็อปป้าฮงด้วยนะฮะชื่อเพลง Perhaps Love เพลงนี้หลายคนรู้จักกันดีนะครับอ่ะลองฟังดูนะซีซีวัดปกติเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะอยู่แล้วนะฮะยิ่งเพลงนี้นี่ยิ่งส่งให้เพราะมากยิ่งขึ้นเลยอ่ะลองฟังดูครับหลังเพลงนี้ Question Song ทายเพลงปริศนานะ
1: I n e n c h o n g Who's one Karin Kyomante Inna the song What again Chai Ne Sarah Hale

เพราะดีนะฮะ Perhaps Love นะฮะในเวอร์ชันของโจ๊กไอศกรีมอปป้าฮงแล้วก็ซีซีวัดนั่นเองนะในรายการซิงวิทมีร้องกับซีนะครับซึ่งวันนี้ในช่วง Question Song ทายเพลงปริศนาจะมาพูดถึงซีซีวัดกันหน่อยดีกว่านะฮะใครที่ฟังอยู่นะครับบางคนก็ไม่ฟังไงเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีเกมช่วงนี้นะแอบเล่นซะเลยนะครับวันนี้ถ้าพูดถึงคู่รักดาราเนี่ยนอกเหนือจากซีซีวัดกับเอมมี่ใช่ไหมผมว่าน่ารักดีนะฮะมีคู่ของ

คุณบอยพีซเมเกอร์ครับกับคุณเจี๊ยบพิจิตราอันนี้ก็น่ารักนะอีกคู่หนึ่งใครแล้วนะโบเมลดานะครับอเล็กซ์นึกชื่ออยู่นะฮะคู่นี้ก็น่ารักดีแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสที่คู่ของซีซีวัตกับเอมมี่ใช่ไหมครับก็เป็นดาราจากช่อง7นะฮะแล้วก็รักกันนะครับแต่งงานกันนะฮะแล้วเป็นคู่ที่แบบว่าทะเลาะกันแล้วก็สนุกมากนะครับมีช่วงสัมภาษณ์อยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ซีวัตเนี่ยได้พูดถึงศิลปินคนหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่ารู้ไหมว่าศิลปินคนนี้หน้าคล้ายแฟนเก่าของเอมมี่เลยนะครับถ้าสมมุติว่าโลกนี้ไม่มีผมก็คือไม่มีซีซีวัตนะฮะรับรองว่าเอมมี่กลิ่นประทุมเนี่ยต้องจีบคุณแน่นอนนะฮะพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าศิลปินคนนั้นเนี่ยหน้าไปคล้ายแฟนเก่าของเอมมี่กลิ่นประทุมนั่นเองนะครับคำถามก็คือแล้วศิลปินหรือว่าดาราคนนั้นคือใครล่ะครับที่หน้าคล้ายแฟนเก่าของเอมมี่นะฮะที่ซีซีวัตเขาแซวมานะครับลองทายดูนะมีทั้งหมด3คนครับคนแรกคนนี้ครับฉันโกหกเธออันที่จริงอยากให้เธอสนใจฉันโกหกเธออันที่จริงไม่อยากชินชินวัตรครับชินชินวุฒิไม่เปลี่ยนชื่อก็เฉยเลยคิดว่าใช่ชินหรือเปล่าพี่ซีก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีผมนะเขาจีบชินแน่ๆเพราะว่าชินเนี่ยหน้าคล้ายแฟนเก่าเขาแน่อ่ะใช่ชินไหมหรือไม่ใช่ชินครับน่าจะเป็นคนนี้มากกว่าบอกใจตัวเองว่าไม่อิจฉาฝืนใจบอกใจว่าเราต้องไม่อิจฉาเพลงนี้ชื่อเพลงที่ปรึกษาของก๊อฟไหมนะฮะมันก็คือก๊อฟพิชยะนั่นเองครับใช่ก๊อฟหรือเปล่าหรือไม่ใช่ทั้งชินไม่ใช่ทั้งก๊อฟครับแต่ว่าน่าจะเป็นคนนี้ครับฉันโทรมาเพื่อจะบอกว่ารักถึงเวลาที่ต้องบอกสักทีบี้สุกริตครับโทรมาว่ารักลองทายดูใครที่หน้าคล้ายแฟนเก่าเอมมี่นะฮะชินกอล์ฟหรือว่าบี้ครับ076-234-098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ Mcord Radio Phuket นะครับผมให้เวลาถึง 11:42 น. 11:42 น. นะฮะ

อุตส่าห์แอบเล่นแล้วเนี่ยยังอุตส่าห์ไปตามเพื่อนเข้ามาเต็มห้องเลยตอนนี้เพื่อนบอกว่าฉันกำลังจะไปกินข้าวอยู่พอดีเรียกตัวอีกแล้วบางคนบอกว่าโอ้ยกำลังหลับเต็มที่เลยบางคนก็ทำงานแบบว่าขอหลบเจ้านายตอบคำถามนิดนึงวุ่นวายเลยนะฮะชอบครับคุณครูคนนี้ชอบสร้างความวุ่นวายนะฮะตอบกันมาเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็เชื่อไหมว่าวันนี้ตอบมาคำตอบเดียวเลยมั่นใจสุดๆใช่ไหมก็อยากให้ตอบถูกอยู่แล้วแหละเนี่ยเนี่ยคนนี้เลยชินชินวุฒินะฮะหน้าคล้ายแฟนเก่าเอมมี่จนซีเขาแซวเลยใครตอบชินชินวุฒิเข้ามาภายในเวลา 11:42 นาทีดูเวลาตัวเองด้วยนะส่งชื่อเพลงมาเลยเดี๋ยวบวกให้1คะแนน

นิวซีซั่นนะฮะฤดูใหม่ครับของน้องนุ่นนิวนะฮะเพลงที่ The Toys เป็นคนแต่งด้วยนะครับเห็นว่าวันนี้มีการกดบัตรคอนเสิร์ตคลับ30เหรอเออนะครับมีนนมีเจฟอิงโบกี้แล้วก็ทอยสงครามชัดๆโอ้อินบ็อกซ์เข้ามานะฮะอะไรนะอยู่ในคิว19,000โอ้คิวยาวขนาดนั้นเลยนะจะได้ไหมเนี่ยใกล้จะเที่ยงแล้วเนี่ยนะฮะบัตรเต็มหรือยังยังไงแจ้งด้วยเหมือนจะไปดูเขาเลยนะเปล่าอยากรู้ว่าได้หรือเปล่านะขอให้ได้นะสงครามกดบัตรชัดๆเนี่ย

One More Time รักกันครั้งสุดท้ายจากเบคผลิตโชคนะครับวันนี้ก็เปิดเพลงของบรรดาแฟนคลับให้ครบทุกเพลงแล้วนะฮะเฉพาะแฟนคลับที่ติดตามเท่านั้นส่วนใครที่ขอทิ้งขว้างแล้วก็ไม่ได้ฟังอันนี้ผมรู้นะก็จะไม่เปิดตกสำรวจไปเท่านั้นเองนะฮะคะแนนแอร์เพลย์ก็ไม่ได้ไปดีกว่าหาอะไรทานปิดท้ายด้วยปลดของต้าอู๋เจอกันอีกทีหนึ่งวันอังคารเลยนะวันจันทร์ฝากเสียงเอาไว้นะฮะสวัสดีครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
2: วัฒนธรรมของมนุษยชาติเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกไทยช่วยไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยอดจับจ่ายทะลุ110ล้านบาทลดค่าครองชีพประชาชนกว่า24ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศผบ.ตร.ห่วงใยตำรวจจราจรสน.บางนาบาดเจ็บจากเหตุรถพุ่งชนหน้าจุดตรวจแอลกอฮอล์กำชับดูแลรักษาสวัสดิการเต็มที่พร้อมสั่งดำเนินคดีผู้กระทำผิดเด็ดขาดรัฐบาลปลื้มสารคดีอาหารไทย Tasteful Thailand คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐสะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยวัฒนธรรมไทยทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกานะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและดิฉันสสิธรกุวังคดิโลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะข่าวความเคลื่อนไหวจากทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่ยังคงจะต้องติดตามและก็จับตานะคะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะเดินทางไปที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็ตามกำหนดการนั้นก็มีหลายภารกิจทีเดียวค่ะแต่ว่าที่รายงานเข้ามาให้เราได้รับทราบนะคะก็คือการได้หารือกับผู้อำนวยการยูเนสโกค่ะประเด็นก็คือเรื่องการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติค่ะแล้วก็รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือด้านมรดกโลกการศึกษาและการท่องเที่ยวยั่งยืนด้วยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลได้พบกับนายคอลิดอัมมัดอาอานานีอาลีอิสค่ะเป็นผู้อำนวยการองค์การผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกนะคะหลังการหารือกันเสร็จสิ้นลงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยสาระสำคัญค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีนะคะที่ได้พบกับผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายหารือร่วมกันณทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกหลังเข้ารับตำแหน่งค่ะนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณคำเชิญให้มาเยือนยูเนสโกนะคะแล้วก็เห็นพ้องว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและความเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิดระหว่างไทยกับยูเนสโกค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกก็ชื่นชมบทบาทและความร่วมมือของประเทศไทยในหลายมิติแล้วก็ชื่นชมความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขยายความร่วมมือกับยูเนสโกให้ยูเนสโกให้ครอบคลุมและลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วก็ยังได้รับทราบความตั้งใจของภาคเอกชนไทยในการมีส่วนร่วมกับยูเนสโกโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือกันในหลายมิติค่ะ

0: มีเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเป็นประเด็นที่ยูเนสโกให้ความสำคัญไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างการกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไทยปัจจุบันนั้นมีแหล่งมรดกโลก8แห่งแล้วก็ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลโดยหวังว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่เกาหลีในเดือนกรกฎาคมปีนี้แล้วก็มีการผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงการที่ไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยและสิ่งทอไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติและก็ยังเป็นโอกาสในการสร้างการรับรู้แก่ประชาคมโลกถึงคุณค่าทางมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยนะคะและในตอนท้ายทั้งสองฝ่ายก็หารือความเป็นไปได้ในการจัดประชุมระดับโลกด้านการศึกษาปี2570พร้อมยืนยันการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะสำหรับกำหนดการของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสนะคะเมื่อวานนี้ทางทูตไทยประจำกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะนายนิกรเดชก็บอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะได้พบกับชุมชนชาวไทยด้วยค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการชาวไทยก็จะได้นำสิ่งที่คุยกันเป็นข้อมูลในการไปหารือกับทางผู้นำฝรั่งเศสนะคะนายเอ็มมานูเอลมาครงนั่นเองค่ะ
1: เมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะมีเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่ตำรวจขณะออกกำลังกายบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต1นายค่ะ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชอายุ29ปีถูกยิงเข้าบริเวณแก้มด้านซ้ายทะลุด้านขวาและหัวไหล่ด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลพยุพราชสายบุรีค่ะจากการสอบสวนพบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทาง10ตำรวจเอกณัฐวุฒิได้ออกกำลังกายพร้อมกับเพื่อนตำรวจด้วยกันโดยออกวิ่งรอบตัวอาคารของโรงพักนะคะก็จังหวะนั้นเนี่ยมีคาดว่าคนร้ายไม่ต่ำกว่า3คนพร้อมอาวุธปืนครบมือเดินลัดเลาะป่าละเมาะซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบของโรงพักคนร้ายเดินมายังด้านหลังของโรงปั๊มน้ำค่ะและอาศัยความมืดซุ่มอยู่เมื่อเห็น10ตำรวจเอกณัฐวุฒิวิ่งมาด้านหน้าของกลุ่มคนร้ายก็ได้ลุกขึ้นแล้วก็ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่10ตำรวจเอกณัฐวุฒิทันทีพร้อมกันก็ทำให้กระสุนปืนจำนวนมากนะคะพุ่งเข้าใส่ตัว10เอกณัฐวุฒิหลายนัดนอกจากนี้กระสุนปืนบางส่วนก็ยิงเข้าไปใส่รถยนต์และตัวอาคารจนได้รับความเสียหายค่ะเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ภายในอาคารเมื่อได้ยินเสียงปืนจึงเร่งเข้าช่วยเหลือโดยเข้าที่จุดกำบังและใช้อาวุธปืนยิงตอบโต้กลุ่มคนร้ายทันทีเจ้าหน้าที่บางส่วนก็เร่งนำตัว10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเข้ามายังตัวอาคารแล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าเนื่องจากกระสุนปืนถูกอวัยวะที่สำคัญก็ทำให้เสียชีวิตค่ะส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงกระจายกำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุในครั้งนี้โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุนอกจากนี้ก็ยังต้องรอผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยเฉพาะปลอกกระสุนปืนของคนร้ายว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใดก่อนหน้านี้หรือไม่เพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายค่ะ
0: ค่ะก็พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้ติดตามนะคะรัฐบาลก็ชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มยอดขายลดค่าครองชีพประชาชนก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของการลงทะเบียนนะคะไทยช่วยไทยพลัสก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าจะถึงวันที่จะลงทะเบียนแล้วนะคะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ค่ะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่การเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะเปิดรับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะคะส่วนร้านที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมทางนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บร้านทำผมนี่ยังไม่สามารถเข้าโครงการในรอบนี้ได้นะคะส่วนการใช้จ่ายผ่านร้านค้าในโครงการก็จะเริ่ม1มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะ6นาฬิกาถึง23นาฬิกา6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะขณะที่การใช้จ่ายผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ร้านค้าด้วยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็เป็นโครงการที่รัฐบาลออกเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนการใช้จ่ายระหว่างภาครัฐประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงช่วยพยุงกำลังซื้อของประชาชนในช่วงฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็เชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าแล้วก็ขยายฐานลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากระดับชุมชนด้วยค่ะ
5: ส่วนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนะคะก็เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากยอดจับจ่ายทะลุ110ล้านบาทลดค่าครองชีพประชาชนได้กว่า24ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศค่ะนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศโดยทางกรมการปกครองร่วมบูรณาการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปค่ะสำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งที่4นะคะก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 180,000 คนก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 23,900,000 บาทสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาททั้งนี้จังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกนะคะอันดับที่1ก็เป็นชลบุรีค่ะรองลงมาสระบุรีอ่างทองสุรินทร์และจังหวัดยะลารวมผลการดำเนินงานตั้งแต่

0: ครั้งที่1ถึงครั้งที่4โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า110ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนรวมกว่า24ล้านบาทค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่รัฐบาลก็ได้ออกมาแสดงความยินดีนะคะก็คือสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand คว้ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกาค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่ารัฐบาลขอชื่นชมความสำเร็จนะคะความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ Tencent กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและโฮลดิ้งจากประเทศจีนค่ะรวมกันในการถ่ายทอดเรื่องราวอาหารไทยให้ลึกซึ้งมากกว่าความอร่อยสะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมและเสน่ห์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างงดงามสารคดีไทยนะคะสารคดีอาหารไทย Taste Food Thailand สะท้อนพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่านเสน่ห์ของอาหารวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทยสู่สายตาผู้ชมชาวโลกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม VTV ค่ะคว้ารางวัล Telly Award สหรัฐอเมริกาในสาขาสารคดียอดเยี่ยมเป็นรางวัลด้านโทรทัศน์และวิดีโอนะคะที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1979ค่ะมีผลงานส่งเข้าประกวดกว่า 13,000 ชิ้นจาก6ทวีปทั่วโลกในแต่ละปีค่ะการได้รางวัลครั้งนี้ก็เป็นก้าวสำคัญในการผลักดันอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทาง gastronomy tourism นะคะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากเดินทางมาสัมผัสประเทศไทยได้ด้วยตัวเองพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะกรณีที่มีเหตุรถยนต์พุ่งชนร้อยตำรวจเอกทารณพิรมจิตเจริญรองสารวัตรจราจรสน.บางนาบริเวณใกล้จุดตรวจแอลกอฮอล์ถนนเทพรัตน์บางนาตราดกิโลเมตรที่1ขาออกเขตบางนากรุงเทพนะคะส่งผลให้ทางร้อยตำรวจเอกทารณได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้นนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่าทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ได้กำชับให้ดูแลรักษาพยาบาลรวมทั้งสิทธิสวัสดิการอย่างเต็มที่และไม่อาจยอมรับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ใช้ทางจึงสั่งดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้นะคะก็ต้องดำเนินการสอบสวนให้ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าการตั้งจุดตรวจแอลกอฮอล์เป็นการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดมาตรฐานในการตั้งจุดตรวจด่านตรวจทุกรูปแบบให้ตำรวจทั่วประเทศปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันโดยถูกต้องอาทิมีระยะเตือนล่วงหน้ามีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเช่นแผงกั้นไฟสัญญาณและอุปกรณ์สะท้อนแสงมีการใช้เทคโนโลยีและกล้องบันทึกภาพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานความโปร่งใสและการดำเนินคดีพร้อมกับกำชับตำรวจนะคะให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและขอให้ประชาชนเคารพกฎหมายจราจรและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดตรวจด่านตรวจแนะนำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนค่ะ
1: ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องจับตามองค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่28พฤษภาคมนี้ค่ะวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรพฤหัสนี้นะคะมีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา125แห่งรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตเรียกตัวนายชนพัฒน์
0: นาคสั่วสส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบ

0: ข้อกล่าวหาและสอบปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภานะคะซึ่งหนังสือดังกล่าวบอกว่าลงนามโดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเมื่อวันที่16พฤษภาคมค่ะบอกว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ DSI จึงมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรนะคะเพื่อขออนุญาตดำเนินการค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงของสมัยประชุมสภานะคะซึ่งขั้นตอนดังกล่าวก็ถือเป็นกระบวนการทางกฎหมายเพราะว่าส.ส.ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองระหว่างสมัยประชุมการดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวหรือสอบสวนจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรก่อนค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: 12:21 ค่ะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะตำรวจได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายห้องมืดนำหมายค้นศาลจังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบห้องพัก3ห้องคอนโดหรูย่านสนามบินน้ำจับกลุ่มผู้ต้องหา6รายสัญชาติไนจีเรียทั้งหมดค่ะซึ่งก็ถูกแจ้งข้อหาเป็นอ้างยี่และเป็นบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่การอนุญาตสิ้นสุดส่วนข้อหาการหลอกลวงรูปแบบหลอกให้รักก็อยู่ระหว่างการประสานกับผู้เสียหายและพนักงานสอบสวนท้องที่ต่างๆเพื่อดำเนินการเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จับกลุ่มได้ที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านสะพานพระนั่งเกล้าสืบเนื่องจากชาวไนจีเรียเครือข่ายนี้ค่ะมีวีซ่าเป็นนักเรียนทั้งสิ้นนะคะแต่ว่ากลับมีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติและมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนในคอนโดหรูดังกล่าวโดยไม่มีการออกไปทำงานหรือว่าไปเรียนหนังสือใดๆเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีกระทั่งศาลได้อนุมัติออกหมายค้นห้องพัก3ห้องจากการขยายผลก็พบข้อมูลในโทรศัพท์ของผู้ต้องหามีการแชทการสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆโดยกลุ่มผู้ต้องหาก็จะใช้โปรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติที่มีหน้าตาและหน้าที่การงานดีนะคะเช่นนักบินทหารอเมริกันทนายวิศวกรหมอและอื่นๆแชทสนทนากับเหยื่อในลักษณะหลอกให้หลงรักค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีประเด็นข่าวที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องของตม.สน.ลุมพินีแล้วก็พม.ลุยล้างบางค้าประเวณีกลางกรุงค่ะสั่งเพิกถอนวีซ่า10สาวเวียดนามนะคะโดยตามข่าวก็บอกว่ามีการปูพรมตรวจค้นกวดขันพื้นที่ย่านลุมพินีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มตัวหญิงต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม10คนค่ะขณะกำลังเข้าติดต่อชักชวนแนะนำตัวติดตามหรือรบเร้าบุคคลตามท้องถนนและสาธารณสถานค่ะเพื่อการค้าประเวณีค่ะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการเปรียบเทียบปรับนะคะเป็นพินัยแก่ผู้ต้องหาทั้ง10คนคนละ 1,000 บาทตามมาตรา5แห่งพรบป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีแต่ว่าก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านั้นนะคะทางสน.ลุมพินีทำหนังสือแจ้งเหตุพฤติการดังกล่าวไปยังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1ค่ะซึ่งทางด้านของผู้บังคับการตม.1นะคะพลตำรวจตรีประสาทเขมะประสิทธิ์ค่ะพิจารณาเห็นแล้วว่าพฤติกรรมของคนต่างด้าวกลุ่มนี้เข้าข่ายเป็นภัยต่อสังคมขัดต่อความสงบเรียบร้อยจึงลงนามอนุมัติเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามพรบ.คนเข้าเมืองก็ทำให้ทั้ง10คนนะคะถูกควบคุมตัวไปยังกองกำกับการ3ของสตม.นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการกักตัวแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศค่ะแล้วก็ขึ้นบัญชีต้องห้ามในการเดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยต่อไปค่ะ
0: กรมควบคุมมลพิษค่ะร่วมกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยทางดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าได้มีการหารือร่วมกันเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับกรณีการ

0: การลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมการลักลอบปล่อยมลพิษที่สร้างความเสียหายรุนแรงต่อประชาชนและระบบนิเวศมุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกการทำงานร่วมกันทางด้านการประสานงานการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลเชิงลึกการสนธิกำลังลงพื้นที่ปฏิบัติการและการเร่งรัดดำเนินคดีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและเพื่อความรวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมกันกำหนดกรอบปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมครอบคลุม5ขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือการแจ้งเหตุพัฒนาระบบรับและคัดกรองเบาะแสการลักลอบปล่อยมลพิษร่วมกันอย่างรวดเร็วการขอหมายศาลบูรณาการข้อมูลพยานหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอหมายค้นต่อศาลการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีประเมินความเสี่ยงสารเคมีและจัดเตรียมอุปกรณ์ร่วมกันการเข้าพื้นที่ปฏิบัติการส่วนที่กำลังตำรวจปทส.และผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะมาดูที่เรื่องของสหรัฐและไต้หวันค่ะตามข่าวบอกว่าก็ยังไม่ได้จัดทำแผนการที่ชัดเจนสำหรับการเจรจาระหว่างผู้นำของสองประเทศแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐจะส่งสัญญาณว่าตัวเขาอาจหาลือกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเร็วๆนี้ค่ะการต่อสายตรงหารือระหว่างผู้นำทั้งสองถือเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเสี่ยงจะสร้างความสั่นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะเนื่องจากว่าทางจีนนะคะผู้นำสหรัฐและไต้หวันไม่เคยหารือกันโดยตรงค่ะนับตั้งแต่สหรัฐเปลี่ยนไปให้การรับรองทางการทูตจีนแทนไต้หวันในปี1979ค่ะในทรัมป์ย้ำเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าจะหารือกับประธานาธิบดีไล่ซึ่งเป็นการสยบกระแสคาดการณ์ในตอนแรกที่มองว่าการเอ่ยถึงเรื่องนี้ครั้งแรกของเขาหลังการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นแค่การหลุดปากแหล่งข่าวบอกว่าท่าทีแรกเริ่มของนายทรัมป์เกี่ยวกับการต่อสายตรงดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งในสหรัฐและไต้หวันซึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทั้งสหรัฐและไต้หวันได้ติดต่อหารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการต่อสายตรงครั้งนี้แต่แหล่งข่าว4แหล่งยืนยันตรงกันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการวางแผนที่เป็นรูปธรรมขณะที่ทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวด้านโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันแถลงว่าสหรัฐจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันและดำเนินนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งต้องหยุดส่งสัญญาณที่ผิดพลาดไปยังกลุ่มที่เรียกร้องเอกราชให้ไต้หวันจุดยืนของจีนในการคัดค้านการติดต่ออย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันรวมถึงการขายอาวุธให้ไต้หวันนั้นยังคงไม่เปลี่ยนนอกจากนี้สองแหล่งข่าวที่ได้รับแจ้งข้อมูลระบุเพิ่มเติมว่าจีนได้ส่งคำเตือนเป็นการภายในไปยังสหรัฐว่าการต่อสายตรงดังกล่าวอาจทำลายความสัมพันธ์และลบล้างความคืบหน้าในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการของผู้นำทั้งสองประเทศส่วนทางด้านประธานาธิบดีไต้หวันอ้างอิงคำชี้แจงของประธานาธิบดีไล่ค่ะระบุว่าถ้ามีโอกาสได้หารือกับนายทรัมป์ก็จะชี้แจงว่าจีนกำลังบ่อนทำลายสันติภาพและไม่มีใครมีสิทธิ์จะเข้ายึดครองเกาะไต้หวันอย่างไรก็ตามผู้นำไต้หวันไม่ได้ระบุว่ามีการกำหนดวันเวลาในการต่อสายตรงดังกล่าวแล้วหรือไม่ค่ะ
0: พบปลาหลายร้อยตัวตายเกลื่อนทะเลสาบที่อินเดียค่ะสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างรุนแรงและวิกฤตการขาดแคลนน้ำที่ตามมาก็ส่งผลให้ปลาหลายร้อยตัวตายในทะเลสาบในเมืองหลวงของอินเดียนะคะซึ่งเมื่อวันศุกร์เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเก็บซากปลาที่ลอยเกลื่อนอยู่บนผิวน้ำในทะเลสาบสันชัยในขณะที่อุณหภูมิในนิวเดลีก็พุ่งสูงขึ้นถึง40องศาเซลเซียสค่ะสำนักอุตุนิยมวิทยาอินเดียออกประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนในรัฐทางตอนเหนือและตอนกลางของประเทศหลังจากตรวจพบอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ดังกล่าวอยู่ระหว่าง40ถึง41องศาเซลเซียสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งพื้นที่ขนาดใหญ่ของอนุทวีปแห่งนี้กำลังเผชิญกับจำนวนวันที่เกิดคลื่นความร้อนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคม อันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศเอลนีโญซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำที่เย็นตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะยอดผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศที่ผ่านมาก็พบว่าอินเดียมีรายงานผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกมากกว่า 7,000 รายและมียอดผู้เสียชีวิต14 รายระหว่างเดือน

0: มีนาคมถึงมิถุนายนปีที่แล้วขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันของปี2024มีรายงานพบผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคลมแดดสูงถึง 40,000 รายและมีผู้เสียชีวิต110รายค่ะ
1: บริษัท SpaceX นะคะปล่อยยาน Starship ในการทดสอบบินแบบไร้คนขับครั้งที่12จากรัฐเท็กซัสในวันศุกร์ค่ะเป็นการทดสอบระบบอัปเกรดครั้งสำคัญของยานอวกาศ Next Generation ในช่วงเวลาที่บริษัทจรวดของอีลอนมัสก์กำลังจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งระหว่างการบินช่องเก็บสัมภาระของยาน Starship ก็ปล่อยดาวเทียม Starlink จำลอง20ดวงค่ะรวมถึงดาวเทียมจริงอีก2ดวงตามเส้นทางการบินเป็นการทดสอบแผ่นกันความร้อนของยานและส่งข้อมูลกลับมายังภาคพื้นดินในช่วงที่ยานกำลังร่อนลงโดยหลังจากตัวยานร่อนลงจอดบนผิวน้ำในมหาสมุทรอินเดียก็ลงจอดได้อย่างแม่นยำนะคะก่อนที่ยาน Starship ก็เกิดระเบิดขึ้นมาค่ะซึ่งการทดสอบครั้งนี้นะคะเป็นที่จับตามองของนักลงทุนอย่างใกล้ชิดค่ะก่อนอาการเปิดขายหุ้น IPO เพียง3สัปดาห์ซึ่งอาจจะเป็นการเปิดตัวในตลาดหุ้นสหรัฐครั้งแรกที่มีมูลค่าทะลุ34ล้านล้านบาทและจะยกระดับให้ SpaceX กลายเป็นหนึ่งในบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกทันทีค่ะ
0: หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณสสิธรกวังคดีโลกและดิฉันสสิธรสั่งสมธนะพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บอกข่าวเยาวรุ่น
2: เด็กฟังได้วัยรุ่นฟังดี
3: แฮปปี้ทั้งครอบครัว
0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกข่าวเยาวรุ่นนะครับสถานีวิทยุอสมทสงขลา FM 96.5 MHz สำหรับสัปดาห์นี้เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปยังอสมทเครือข่ายภาคใต้ทุกจังหวัดกันด้วยนะครับอยู่กับพี่แจ็คลักษณะเจริญชีพนะครับดูแลกันตรงนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครับผมและก็ที่สำคัญสำหรับสัปดาห์นี้มีความพิเศษสเปเชียลเราไปเจอน้องๆที่เก่งมากๆเข้ามากันเป็นทีมนะครับและตอนนี้ใครๆก็รู้จักน้องๆจากโรงเรียนแห่งนี้นั่นก็คือโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกเทศบาลนครสงขลานะครับกำลังที่จะเข้มข้นแล้วก็เข้าสู่ในช่วงของโค้งสุดท้ายกับการชิงชนะเลิศรายการชิงช้าสวรรค์นะครับเป็นหนึ่งใน3ทีมที่เราจะต้องมาลุ้นแชมป์กันในปีนี้ก็ขอให้น้องๆประสบความสำเร็จแต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้นะครับที่ผ่านๆมาหลายๆรอบเนี่ยหลายคนก็ส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับน้องๆมาโดยตลอดนะครับเราไปสัมภาษณ์เด็กๆกันถึงโรงเรียนเทศบาล5กันเลยนะครับท่ามกลางบรรยากาศของการฝึกซ้อมกันแบบเข้มข้นนะครับวันนี้ไปกับดีเจนงรักกันด้วยนะครับไปดูไปฟังบรรยากาศกันดูสิครับว่าจะเป็นอย่างไรกับการสัมภาษณ์น้องๆเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกนะครับ
3: บอกข่าวเยาวรุ่น
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: มาแล้วคุณรักได้ข่าวว่าที่อำเภอสงขลาเนี่ยเขามีโรงเรียนหนึ่งที่ดังมากที่สุดในตอนนี
4: ้เรื่อง
0: ไปในโอ้โหแบบในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยเห็นเลยนะ
4: ค่ะ
0: นะครับร้องเพลงของคุณดวงจันทร์สุวรรณี
4: อ๋อเหรอ
0: ใช่ไหม
4: เพลง
0: รองูเข้าฝันหนึ่งเพลงหนึ่งซิงเกิล
4: อาจจะผิดแล้วล่ะอาจจะผิด
0: ผิดยุคสมัย
4: โรงเรียนไม่ผิดแต่อาจจะผิดเพลง
0: เดินทางเข้ามานะครับโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอก
4: โอ้ใหญ่โต
0: นึกว่าเรียนอินเตอร์เนชั่นแนล
4: โอ้ย
0: นะครับดูหรูหรามากแล้วก็ที่สำคัญนี่คือเดินผ่านมามีแต่เด็กหน้าตาดีทั้งนั้นเลยโรงเร
4: ีย
0: น
4: ใช่มีแต่คนหล่อคนสวยคุณ
0: นะครับจะต้องแบบไปเจอให้ได้นะครับว่าน้องๆที่เข้าอยู่ในทีวีเนี่ยหน้ากล้องสวยสดงดงาม
4: โอ้ยเพราะว่าจัดเต็มไง
0: จัดเต็ม
4: นะทั้งร้องแดนเซอร์
0: เบื้องหลังมาดูสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: พวกเราคือใครเอ่ยติดตามคุณเลยครับของเราคือทีมอะไรยังไงแบบไหน
5: ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานะคะก็คือวงดนตรีทุ่งโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกค่ะ
0: คนนี้ที่เป็นแสดงเป็นบังใช่ไหมครับไม่ใช่เหรอครับ

0: เอาไม่ใช่หรอคนไหนคนไหนที่ร้องเพลงคนนี้หรือเปล่าน้องเพลงเอาคนที่ร้องเพลงอ่ะคนนี้คือใคร
1: น้องเพลงค่ะ
0: น้องเพลงเด็กหญิงอะไรนะหรือว่านางสาว
1: นางสาวลักษณารากุศลค่ะ
0: จริงเหรอนึกว่าอยู่แบบว่าเป็นแบบเด็กหญิงอยู่เลยอยู่ม.ไหนแล้วจ๊ะ
1: ตอนปีนี้ขึ้นม.6แล้วค่ะ
0: ขึ้นม.6แล้ว
2: แต่ว่าตัวเขาแบบว่าเขาตัวเขาเล็กไงอย่ามาเที่ยวกับพี
0: ่หนูจะไม่ล่ะนี่ผู้ปกครองนะนะครับทำไมตัวจริงแบบดูเด็กมากเลยนะในทีวีแบบว่าดูสวยใสแบบแต่งหน้าจัดเต็ม
2: เวลาแต่งหน้าปุ๊บก็จะเป็นสาวไง
0: ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกับอีกคนนึงดีกว่าคนนี้นะครับข้องใจมากเลยนะคนนี้เนี่ยสวัสดีครับชื่อน้องอะไรเอ่ย
3: น้องโอมครับ
0: น้องโอมชื่อเป็นนายหรือเป็นเด็กชาย
3: นายครับ
0: เป็นนายแล้วนะครับหนูอยู่ม.ไหน
3: ปีนี้ขึ้นม.ห้า
0: ปีนี้ขึ้นม.ห้าอันนี้ม.หกเป็นรุ่นน้องปีหนึ่ง
2: จ้าก็ตัวใหญ่กว่านิดนึงก็เป็นผู้ชายไง
0: ใช่ไหมแสดงเป็นบังนะครับพี่ข้องใจมากเลยว่าไอ้ถุงแดงๆที่น้องถือเนี่ยเอามาส่งให้นางเอกนั่นคือถุงอะไรอะ
3: ถุงสายไหมครับ
0: พี่ว่าจะซื้อแล้วข้างทางเมื่อกี้เอามาฝากน้องๆทุกคน
2: ก็มีนะบ้านเรานะ
0: ทำไม
2: โรตีสายไหม
0: นะครับแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆด้านหลังด้วย
2: ใช่หลายคน
0: เราเห็นแบบว่าในทีวีน
1: ะ
0: มีใครกันบ้างเดี๋ยวพี่ให้แนะนำตัว
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องอะไรจ๊ะ
1: ชื่อเด็กหญิงนิชากรสุธิสังค่ะชื่อวิวค่ะ
0: น้องวิวต้องวิวตำแหน่งอะไร
1: คะ
0: เ
1: ป็นแดนเซอร์ค่ะ
0: เป็นแดนเซอร์โอเคคนต่อไปครับ
4: สวัสดีค่ะชื่อน้องใหม่ค่ะเป็นแดนเซอร์ค่ะ
0: ม.ไหนต้องบอกด้วย
4: อยู่ม.6ค่ะ
0: ม.6แล้วคนต่อไปครับ
5: สวัสดีค่ะชื่อน้องฝนค่ะเป็นแดนเซอร์ค่ะกำลังขึ้นม.6ค่ะ
0: ครับ
6: สวัสดีค่ะชื่อน้องวัดมีค่ะอยู่ม.2ค่ะกำลังจะขึ้นม
0: .3ครับผม
7: สวัสดีค่ะชื่อฟ้างค่ะกำลังจะขึ้นม.4ค่ะ
8: สวัสดีครับลังครับอยู่ม.2กำลังจะขึ้นม.3ครับเป็นแดนเซอร์ค่ะ
0: แดนเซอร์ครับ
9: สวัสดีค่ะไอซ์ค่ะอยู่ม.1กำลังจะขึ้นม.2ค่ะเป็นแดนเซอร์ค่ะ
0: เป็นแดนเซอร์เหมือนกัน
10: สวัสดีครับชื่อของมันนะครับอยู่ม.2จะขึ้นม.3แล้ว
0: ครับ
11: สวัสดีครับชื่อโอชินะครับเป็นแดนเซอร์ค่ะกำลังจะขึ้นม
0: .3ม.3แล้ว
12: สวัสดีครับชื่อเฟรมครับเป็นแดนเซอร์กำลังจะขึ้นม.3
0: ครับ
13: สวัสดีครับชื่อปื้มครับเป็นแดนเซอร์กำลังจะขึ้นม.6ครับ
0: อ๋อนี่คือแดนเซอร์ทั้งหมดเลยแล้วดนตรีก็คือซ้อมอยู่เดี๋ยวก็เจอกันนะครับเห็นว่านี่คือน้องๆทุกคนเนี่ยคนไหนที่แบบว่าอยู่ในวงนานสุด
2: ต้องพี่คุณโตสุดไหม
0: คนไหนอยู่แบบว่าอยู่ในวงนี้นานสุดเลย
2: ต้องพี่ม.6ไหม
0: จริงเหรอพี่ฝนเหรอถามพี่ฝนดีกว่าพี่ฝนใครใคร
2: พ
0: ี่ไหมพี่ไหมพี่ไหมอยู่มากี่ปีแล้ว
11: อยู่มา6ปีแล้ว
0: 6ปีเต้นตั้งแต่ม.1เลยโอ้โหไปชิงช้าสวรรค์เคยได้รับรางวัลอะไรมาแล้วบ้างอันดับที่เท่าไหร่ที่เคยได้มาทันไหม
11: เคยส่งว่าเป็นปีที่แล้วค่ะ2025อยู่ท็อป10ค
0: ่
11: ะ
0: อยู่ท็อป10นะครับ
11: ก็ส่งอีกครั้งในปีนี้ค่ะ
0: ถือว่าเรามีประสบการณ์มากที่สุดในวงเนาะได้แบบว่ามีการแบ่งประสบการณ์อะไรกับน้องๆบ้างไหมครับในการบอกน้องๆไปแข่ง
11: ได้บอกเกี่ยวกับแต่ละเวทีค่ะเรื่องความตื่นเต้นหรือว่าเรื่องความประมาทค
0: ่
11: ะอยากให้น้องทำใจให้สบายค่ะเวลาจะได้แข่งไ
0: ม
11: ่อยากให้ตื่นเต้นจนประมาทเวทีค่ะ
0: แล้วเวลาน้องไปนี่ต้องตื่นเต้นไหมทุกรอบไหม
11: ตื่นเต
0: ้นทุกรอบเลยเหมือนกันนะครับก็ส่วนที่เหลือนี่ก็จะเป็นแบบเด็กใหม่ๆหมดเลยใช่ไหมน้องๆก็เข้ามาก็จะมีพี่เห็นด้วยที่แบบว่าตอนช่วงท้ายๆนะคุณนุ่งรักที่แบบว่าจะมีแบบว่าการแสดงเขาเรียกว่าลิเกอะไรนะ
14: ล
0: ิเกป่าในใครอธิบายพี่ฟังได้บ้างว่าลิเกป่าเป็นยังไงอธิบายหน่อยสิมีไหมการเต้นการอะไรยังไงแบบไหนบ้าง
2: ใครจะเล่า
0: อธิบายได้บ้าง
2: พี่ใหม่เหรอคะ
0: คนไหนคนนี้ก็แล้วกันใครฟังหน่อย
10: ครับสำหรับลิเกป่านะครับเป็นการแสดงของแขกแดงลิเกป่าลิเกป่าที่จะแสดงในโชว์นี้ครับเรียกว่าแขกแดงซึ่งมันเป็นตัวละครของในวรรณคดีที่แบบเป็นพวกแขก
0: เป็นแต่ว่าเป็นการแสดงพื้นบ้านของปากใต้อีกอย่างหนึ่งที่พวกเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะแล้วก็คุณครูเขาก็เอามาประยุกต์ในเนื้อเพลงในเพลงนี้ให้เป็นโชว์ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นซึ่งถือว่าเป็นแบบโชว์ที่แบบคิดว่าจะจบแล้วนะหมายถึงว่าเหมือนกับว่าจบในแบบความเศร้าโศกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่ากลายเป็นว่ามีฉากนี้เข้ามาที่แบบว่าเป็นนักแสดงผู้ชายใช่ไหมที่ว่าเต้นโยน
10: ใช่
0: ยกมือนี่คือ
10: เป็นแขกแดงใช่เป็นผู้ชายหมดเลย
0: อ๋อนี่ครับที่ใส่แดงๆที่นั่นคืออะไรอ่ะ
10: เป็นเขาเรียกว่าก็เป็นหน้ากากครับเป็นแขกแดง
0: หน้ากากตัวตลกนะ
10: ใช่ครับ
0: มีแว่นตามีจมูกแดง
10: ๆใช
0: ่ใน ในเราผ่านมาทั้ง

0: หมดกี่รอบทั้งหมดกว่าจะมาถึงรอบ
1: ผ่านมาทั้งหมดถ้าผ่านกว่าจะมาถึงรอบตัดเชือกใช่ไหมผ่านมาหมดสองรอบ
0: สองรอบ
1: แล้วก็รอบตัดเชือกรอบเป็นรอบที่สาม
0: นะครับเดี๋ยวไปคุยกับน้องเพลงดีกว่าน้องเพลงเชิญจ้าตรงกลางนะครับก
2: ับ
0: น้องบังน้องบังน้องโอมนะฮะแต่ถามน้องเพลงดีกว่าเพราะว่าน้องเพลงนี่คือเป็
2: น
0: ตัวร้องตั้งแต่รอบแรกเลยใช่ไหมรอบแรกของเราใช้เพลงอะไรตอนนั้น
2: รอบแรกของเรานะคะเราใช้เพลงในบทเพลงคอยพี่ที่ปากใต้กับเพลงรักพี่ไข่นุ้ยค่ะ
0: หนึ่งท่อนครับหนึ่งท่อนที่แบบว่าแฟนๆจำท่อนนี้ได
2: ้โอเคค่ะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ในรอบนั้นคือใช้บังคนนี้หรือเปล่า
0: ไม่ใช่บังคนนี้ค่ะ
1: แต่ละรอบนี่คือเป็นอีกคนละบังหมดเลยแล้วก็รอบนั้นเราแข่งกับที่ไหน
0: รอบนั้นเราแข่งกับจังหวัดชัยนาทค่ะโรงเรียนหันคาค่ะ
1: ก็ผ่านมาได้นะครับแล้วก็จนถึงรอบที่2รอบที่2นี่คือแฟนๆก็เริ่มจะจำได้ละเพราะว่าเราแบบใช้เรื่องของศิลปะวัฒนธรรมถ้าไม่แน่ถ้าแจ้งจำได้นะที่เป็นแบบโนราไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมเพลงอะไรครับตอนนั้น
0: เพลงอย่าลืมโนราค่ะ
1: อย่าลืมโนราลืมหรือยัง
2: ลืมไปหมดแล้วค่ะ
1: จำได้ไหม
2: เคยจำเลยด้วยเดี๋ยวจะถามน้องเพลงดีกว่า
1: อย่าลืมโนราตัวเองเนี่ยรำโนราได้ไหม
0: ส่วนตัวหนูรำมโนราไม่ได้ค่ะ
1: แต่ว่าพอจะร้องจังหวะอะไรอย่างนี้
0: ได้
1: ใช้เพลงอย่าลืมโนรา
0: ใช่ค่ะ
1: สักท่อนหนึ่งครับมาเลย

0: ขอบคุณค่ะ
1: เหมือนในทีวีเลย
2: ใช
1: ่ใช่แล้วก็มารอบที่3ก็คือล่าสุดไอ้รอบ2นี่เราแข่งกับที่ไหนครับ
0: รอบ2นี่เราแข่งกับโรงเรียนห้องสอนศึกษาค่ะจังหวัดห้องสอนไม่ห้องสอนค่ะ
1: มาไกลเลยนะเขาก็ไกลเราก็ไกล
0: ใช่
2: ก็มาพาให้กับเรา
1: จะผ่าน
0: ใช่
1: ไม่ธรรมดาแล้วก็ล่าสุดนะครับก็คือเพลง
0: แค่อยากให้รู้ว่ารักค่ะ
1: ของพี่ดวงจันทร์สุวรรณี
0: ใช่ค่ะ
1: ร้องยากไหม
0: สำหรับหนูยากค่ะเพราะว่าหลายคำมันเป็นภาษาของมุสลิมด้วยค่ะแล้วก็เราต้องทำการบ้านในเรื่องของภาษาให้ดีด้วยค่ะใช่
1: เพราะว่าพี่เห็นมีการแบบว่ามีการปรับในเรื่องของเนื้อเพลงด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ให้แบบว่ามีความแปลกใหม
0: ่
1: แล้วก็ฟังดูแบบว่าเอ้ยเพราะอลังการแล้วก็ที่สำคัญนี่คือน้องเพลงร้องชัดทุกคำใช่ไหมเพลงนี้เคยร้องเพลงนี้เป็นมาก่อนไหมหรือว่าเพิ่งจะมาซ้อม
0: เคยร้องเพลงนี้ตั้งแต่เด็ก
1: ๆ
0: เหมือนกันค่ะเพราะว่าชอบฟังเพลงนี้ค่ะใช่
1: คือเพลงชื่อเพลงก็เพราะว่าชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กด้วยป่ะ
0: ใช่ใช่
1: แบบกะจะปั้นเป็นนักร้องเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: แล้วการจะคัดเลือกเพลงนี่หมายถึงว่าจะต้องแบบว่าเราถนัดเพลงนี้หรือว่าจะต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการหรือว่าทีมงานของเราอะ
0: เราต้องมองในหลายๆแง่ค่ะคือก็ในส่วนหนึ่งก็คือหนูมีส่วนหนึ่งด้วยในการเลือกเพลงแล้วก็ต้องมองในมุมมองของโชว์ด้วยค่ะว่าเขาจะมันจะเอื้อกับการทำโชว์แบบนี้หรือเปล่าว่ายังไงหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะ
2: ม
0: ี
2: หลายอย่างเหมือนก
1: ัน
2: นะ
1: แค่อยากให้รู้ว่ารักใช่ไหมมีหลายท่อนเลยนะมีอยู่ท่อนนึงที่พี่แบบว่า
2: สนใจมาก
1: เสียงน้องแบบสั่นเครืออยากจะฟังท่อนนั้นจังเลยนะฮะ
0: อะไรคะ
1: ท่อนที่เราบังแล้วก็เสียงแบบสั่นเครืออะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าตอนที่เราแตกใช่ไหมหมายถึงว่าคุณครูแบบว่าต้องการที่จะให้สื่อถึงอะไรยังไงตอนนั้นเนี่ย
0: ก็คือครูต้องการที่จะให้สื่อถึงความแบบว่าเราวิตกกังวลคิดถึงเป็นห่วงอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะยังอยู่ดีหรือเปล่าอะไรแบบนี
1: ้แต่ว่าสีหน้าของน้องเพลงเนี่ยไม่แบบดูไม่กังวลหมายถึงว่าสามารถจะแบบว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะในทุกฉากเลยแสดงว่าเราก็ซ้อมหนัก
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ซ้อมหนักพอสมควรเลยค่ะ
1: นะครับมีท่อนไหนที่อยากจะโชว์กับแฟนๆบ้างเพลงนี
0: ้ท่อนกลาง
1: ร่
0: องรอยนาวา
1: ครับ

0: หรอจริง
1: ใช่ไหมเหมือนกับในทีวีเลยนะที่แบบว่าพี่ได้ไปฟังได้ไปดูมาฟังกันอยู่แบบว่าจนแบตหมดเลยดูอยู่นั่นแหละวนไปวนมาเห็นบางคนที่แบบว่าเข้ามาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ารีอะไรสักอย่างนะเขาเรียกว่านะรีแอคชั่นใช่ไหมเออบางคนก็นั่งร้องน้ำตาไหลซาบซึ้งใจตั้งแต่เพลงที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะมาถึงเพลงนี้เลยน้องเพลงชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเราชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้ว7ขวบค่ะ
1: ใครซ้อมให้หรือว่าซ้อมเองหรือว่ายังไง
0: ตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือจะมีครูคนแรกคือคุณพ่อค่ะ
1: ครับ
0: ใช่คุณพ่อก็เริ่มสอนมาให้ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะ
1: คุณพ่อเป็นนักร้องมั้ย
0: ร้องได้ค่ะร้องเพลงได
1: ้เราก็คือชอบเพลงลูกทุ่งมาเลยมั้ยหรือว่าแนวอื่น
0: ชอบเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กๆค่ะไม่เคยชอบแนวอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วก็ร้องตั้งแต่เด็ก
1: ๆจริงเหรอแนวอื่นร้องได้มั้ยเพลงสตริงสมัยใหม่อะไรอย่างเงี้ยมีไหมนักร้องที่เราชอบหรือว่าเราแบบคือแบบทุกคนอ่ะจะฟังแต่น้องเพลงอ่ะร้องเพลงลูกทุ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่แบบอยากจะอยากจะฟังแบบน้องเพลงร้องเพลงแบบที่ไม่ใช่ลูกทุ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออที่แบบว่าเราร้องได้
2: แล้วจะได้ทุกแนวนะ
1: เออต้องมีบ้างแหละที่แบบเพลงที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยสักท่อนสักเพลงหนึ่งเพลงของใครดีมีไหมศิลปินใหม่ๆก็ได้อย่างเช่นอย่างเช่นเพลงอะไรเพลงอะไรอย่างเช่นอย่างเช่นวงอันนั้นไงวงบัสไงวงบัส
2: เฮ้ย
1: อะไรนะ
2: น้องเพลงแบบว่าไม่เคยไง
1: จริงเหรอเพลง
2: ใช่
1: เคยร้องเพลงสตริงไหมอ่ะสักเพลงที่เราร้องได้เพลงสตริงสักท่อนนึง
0: เคยร้องอยู่บ้าง
1: เพลงอะไรเพลงอะไร
2: เก่าก็ได
1: ้เออเก่าก็ได้
2: ใหม่ก็ได้แต่แ
1: บบอยากฟังอ่ะอยากฟังแบบเพลงสตริงอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
0: จำเนื้อได้หมด
1: จริงเหรอเพลงอะไร
2: เอาแบบสักท่อนนึง
1: เอาเพื่อนๆช่วยเร็ว
3: อันนั้นเราเก็บใจไว้ในลิ้นชาของ
2: แพ้ใจ
1: แพ้ใจของพี่ใหม
0: ่เนี
1: ่ยเดี๋ยวไปร้องร้องบ่อยเออท่อนนึงก็ได้อะไรเก็บใจไว้ในลิ้นชัก
0: คงไม่เจอแล้วรักเธอ
1: เบื่อกับความปวดแปรมันไม่แค่แล้วไม่ว่าเออประมาณนี
0: ้อ๋อโกดำก็ได้ค่ะโกดำ
1: ไป
2: โกดำ

0: ฟังครับเชิญร้องเพลงต่อไปครับมาเดี๋ยวส่งไปเพื่อนก่อนเลยร้องเพลงเป็นแมนนุ่งโอม
1: ร้องไม่เป็นนะ
0: สักเพลงสักท่อนหนึ่งเพลงอะไรก็ได้ร็อกร็อกก็ได้สักท่อนหนึ่งอะไร
2: นิดนึงนิดนึง
0: ต้องเคยร้องเพลงบ้างต้องเคยร้องเพลงบ้างพี่แจ็คเชื่ออย่างนั้น
1: ไม่เคยร้องเพลงเลย
0: เขาเคยที่เขาร้องเพลงไหมครับ
3: ไม่เคย
0: ไม่เคยเลยทำไมเราถึงถูกเลือกมาเป็นนักแสดงในตอนนี้ครับล่าสุดใครเป็นคนเลือกเรามา
1: ครูวิฟ
0: คุณครูวิ
1: ครับ
0: คุณครูเห็นอะไรในตัวเราอะครับ
1: ผมเป็นนักฟุตซอลโรงเรียนด้วย
0: นักอะไรนะ
1: ฟุตซอลโรงเรียน
0: นักฟุตซอลโรงเรียนเพื่อนรู้จักกับเพื่อนอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อเขามาคัดที่สนามเลยสนามฟุตซอลมาเธออย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนี้ยังไง
1: ครับ
2: ต้องเลือกไหม
0: ต้องเลือก
2: หลายคน
0: ต้องดูคาแรคเตอร์ใช่ไหมน้องเพลงว่าให้เข้ากันกับเพลงอย่างเงี้ยต้องแบบเป็นทรงบังอะไรอย่างเงี้ย
3: คือหน้าตาก็แบบ
2: คล้ายๆบาง
0: แล้วคนอื่นๆอ่ะเพื่อนๆคนตอนที่1เป็นใครอ่ะครับพระเอกของเรา
3: เป็นน้องไอซ์ค่ะเป็นวงน้องโคเป็นนักดนตรีวงโย
0: วงโยแล้วก็ตอนที่2เป็นใคร
3: ตอนที่2ไม่มีพระเอก
0: ไม่มีพระเอกฉายเดียวเลย
3: ตัวโชว์เลย
0: โอ้ยแล้วก็พอมาตอนฮะ
3: ตัวโชว์เป็นน้อง
0: โอชิเป็นอะไรครับแบบอ๋อเป็นโนราที่ลำ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อคนนี้เหรอลำแบบสักท่านึงสิครับสักท่าแบบเอาท่ายืนท่ายืนโชว์ท่าโนราหน่อยแล้วตรงนี้
3: ลืมการงานไปอะไรนะโนรา
0: ท่านี้เดี๋ยวพี่เพลงร้องให้เอาแบบง่ายๆเอาแบบท่าง่ายๆ
4: ห้าหกเจ็ดแปด

0: สอนนี่หมายถึงว่าจะต้องเป็นอาจารย์แบบท่านเดียวกันไหมหรือว่าหลายท่านที่อยู่ในทีมอะคะ
1: จะเป็นหลายๆท่านค่ะที่ระดมความคิดแล้วก็ช่วยๆกัน
2: เพราะว่าอาจารย์แต่ท่านก็จะมีความถนัดทั้งดนตรีท่าหรือว่าจะเป็นการออกแบบการเดินเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมครับแดนเซอร์มีใครร้องเพลงได้บ้างครับหาต้องมีต้องมีพี่แจ็คเชื่อว่าต้องมีเพลงคนไหนเพลงจริงเหรอสองคนนี้ได้เหรอจริงเหรอครับพอดีเลย3คนนี่ไงเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะวงเป็นวงเนี่ยสาวสาวสาว
0: ถามนิดนึงค่ะว่านักร้องที่เป็นนักร้องนำเนี่ยปกติก็คือจะเป็นท่านเดียวที่แบบว่าเหมือนน้องเพลงเนี่ยนำมาตั้งแต่แรกเลยแล้วอย่างนี้จนมาอยู่ม .6 แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วจะต้องมีน้องๆรุ่นถัดไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะก็ต้องฝึกน้องๆรุ่นถัดไปไว้ค่ะใช่
2: แบบว่าได้สืบทายาทเป็นคนไหนไปบ
1: ้
2: างไหม
1: ค่ะ
2: คนไหนไปบ้างดูไว้อาจจะเป็นแบบว่าปีหน้าแบบว่าเป็นแบบดับเบิลแชมป์อะไรอย่างเงี้ยคนไหนคนนี้ชื่อน้องอะไรนะจ๊ะ
3: มันมี
2: เหรอมันมีร้องเพลงแนวไหนอะลูกทุ่งหรือว่าไง
3: ลูกทุ่งค่ะ
2: จริงเหรอ
3: แต่ว่าไม่ได้ร้องเพราะ
2: โชว์สักหน่อยนึงสักเพลงอะไรก็ได้
3: หนูร้องนี่แม่หนูร้องมากไม่ได้
2: ท่อนเดียวท่อนเดียวประกอบมาบัตมี

0: ันนี้ชื่อเพลงอะไรนะคร
1: ับ เพลงสาวนครชัยศรีค่ะ
0: คนต่อไปน้อง
2: ฟางค่ะ
0: น้องฟางเหรอ
2: ฟางค
0: ่
2: ะ
0: ฟาง
3: น้องเขาฟาง
0: เพลงอะไรจ๊ะโชว์เลย

0: ชื่อเพลงอะไร
1: อันนี้จะเป็นท่อนเกริ่นของเพลงคอยพี่ที่ปากใต้กับรักพี่เขินเมื่อรอบที่หนึ่งค่ะ
0: อ
1: ๋อใช่เป็นท่อนเสือที่แต่งขึ้นมาเอง
0: ใช่พี่อยากจะฟังน้องแดนเซอร์ผู้ชายร้องสักเดี๋ยวต้องมีคนร้องได
2: ้ชี
0: ้ใช่ใช่
3: มีความสามารถหลายด้าน
0: เราต้องบอกว่าเอาความสามารถเราออกมาโชว์ได้อยู่แล้วน้องอะไรนะโอชินใช่ไหม
2: โอชิน
0: โอชินโอชิโอชิโอชินหน้าเสียเลยเห็นไหม
3: โอชินชีวิตเศร้า
0: พี่ๆเขาเป็นกำลังใจให
1: ้
0: เพลงร้องอ่ะเพลงอะไร
1: โอเคคน

0: ก่งมาก
1: ท
0: ุ
1: กคนสามารถจะแบบว่า
2: เ
1: กิดแบบว่านะวันแสดงจริงสมมุติว่าน้องเพลงบอกว่า
2: ไม่เอา
1: ขึ้นเลยไม่มีนะเพราะว่าเขาแข็งแรงที่สุดใช่ไหม
2: ไม่ถึงกรณีแบบไปงานอื่นมีไปทำการแสดงบ้างไหมคะในส่วน
3: มีค่ะ
2: หรือว่ามีงานในจังหวัดเลยมีไหม
3: มีอยู่บ้างค
1: ่
3: ะ
1: แบบมีกับไปโชว์แบบต่างจังหวัดหรือว่าในจังหวัดนี่ก็น่าจะมีงานโชว์ด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมจ้างไปโชว์ทีหนึ่งเนี้ยกี่ล้านได้ครับชุดหนึ่งเพราะไปชุดใหญ่มากเลยนะฮะทุกคนก็พร้อมเพราะว่าโรงเรียนก็สนับสนุนด้วยนะครับพูดถึงทางโรงเรียนเขาให้การสนับสนุนยังไงบ้างครับผมสำหรับกิจกรรมของเราผู้บริหารนะครับ
3: ก็ในส่วนของพวกเรานะคะจะเป็นในเรื่องของงบประมาณค่ะไม่ว่าจะเป็นตรงไหนที่เราไม่มีหรือว่าเราขาดบกพร่องในส่วนนั้นก็สามารถไปแจ้งแล้วก็เขาก็จะสนับสนุนด้านนั้นกลับมาให้เราได
1: ้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวของเทศบาลนครสงขลา
3: ใช่ค่ะ
1: ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ดูแลโรงเรียนเทศบาลในพื้นที่ของเมืองสงขลาเนาะใช่ไหมครับอ่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับครั้งต่อไปเราก็ต้องสู้กันเต็มที่
2: เจอกัน
1: แน่นอน
2: เจอกันวันไหนนะ
1: วันที่เท่าไหร่ครับ
3: เดี๋ยวต่อไปนะคะจะมีการไลฟ์สดนะคะผ่านทางช่อง Workpoint ค่ะในวันที่30พฤษภาคมนี้ค่ะ
2: เวลาค่ะ
3: เวลาบ่าย 3:45 ค่ะเริ่มต้นค่ะ
1: รับรองคือเด็ดกว่าเดิมไหม
3: เด็ดแน่นอนค่ะ

0: ข้มข้นสุดๆ
1: เราจะไม่บอกเพราะว่าต้องให้แบบว่าทุกคนเนี่ยไปชมกันเองผ่านทางหน้าจอนะครับอยากจะฝากไปถึงแบบคนที่กำลังรับชมกันอยู่ยังไงบ้าง
0: ค่ะก็อยากจะฝากขอแรงเชียร์แรงใจก่อนเลยค่ะอันดับแรกก็อยากจะขอแรงเชียร์แรงใจนะคะจากพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ทุกๆคนทั่วประเทศเลยนะคะฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเรานะคะวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทศบาล5วัดหัว

0: ที่ถึงนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมส่งแรงใจแล้วก็ส่งพลังบวกให้พวกหนูกันเยอะๆนะคะ
1: ทุกคนไปหมดไหมบาง
0: ไปหมด
1: ไหมบางแล้วอีกไหมรอบหน้า
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะต้องรอก่อน
1: ต้องรอลุ้น
0: ต้องรอลุ้นใช่
1: รอลุ้นหน้าจอนะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของการพูดคุยกันแบบว่าสนุกสนานกับน้องๆนะครับวันนี้ก็ได้เห็นแบบบางส่วนนะถึงความน่ารักความสดใสเป็นธรรมชาตินะครับของเด็กๆจากโรงเรียนเทศบาล5วัดหัวป้อมนอกนะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าณวันนี้น่าจะเป็นโรงเรียนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าหลายคนนี่ก็ส่งกำลังใจผ่านการแสดงที่ต้องบอกว่าระดับเกรด A first class นะครับยังไงอยากที่จะได้เห็นศิลปะวัฒนธรรมของปักใต้บ้านเราก็ต้องติดตามนะครับสำหรับรอบชิงของรายการชิงช้าสวรรค์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆจากเรียนเทศบาล5วัดขัวป้อมนอกด้วยวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะ
0: ขอบคุณนะคะบอกข่าวเยาวรุ่นเด็กฟัง

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network MCOT News
2: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
3: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจับตา28พฤษภาคมสภาถกจ่อถกวาระด่วนส่งตัวชนภัทรนาคซั่วระหว่างสมัยประชุมหรือไม่หลัง DSI ส่งหนังสือขอตัวผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมได้มีการบรรจุระเบียบวาระเรื่องด่วนขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยภายหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษทำหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตเรียกตัวนายชนภัทรนาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำในระหว่างสมัยประชุมสภาหนังสือดังกล่าวลงนามโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษลงวันที่16พฤษภาคม2569ระบุว่ากองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างสอบสวนคดีเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ2547ซึ่งมีลักษณะเป็นความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักรไทยทั้งนี้อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดย DSI จึงมีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขออนุญาตดำเนินการตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญเนื่องจากอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาสำหรับวาระดังกล่าวถูกบรรจุเป็นเรื่องด่วนในระเบียบวาระการประชุมสภา28พฤษภาคมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ DSI เรียกตัวนายชนภัทรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำหรือไม่อดีตอธิบดีกรมการปกครองยื่นปปช.สอบภูมิธรรมปลัดมท.ปมโยกย้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายรายงานข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569นายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อดีตอธิบดีกรมการปกครองได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีการโยกย้ายตนออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยก่อนเกษียณอายุราชการคำร้องดังกล่าวกล่าวหานายภูมิธรรมเวชยชัยขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ามีพฤติการเกี่ยวข้องกับการเสนอและดำเนินการโยกย้ายผู้ร้องโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นไปตามหลักระบบคุณธรรมและอาจเข้าข่ายความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผู้ร้องระบุว่าการยกย้ายดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการมอบนโยบายในช่วงเวลาอันสั้นโดยไม่ปรากฏเหตุเฉพาะรายว่าผู้ร้องมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรผู้ร้องเห็นว่าการถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจการของกระทรวงมหาดไทยเป็นการลดบทบาทอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและโอกาสในทางราชการคำร้องยังอ้างถึงคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.ซึ่งมีมติเสียงข้างมากว่าการดำเนินการโยกย้ายดังกล่าวเป็นการใช้ดุลยพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจีนเปิดตัวนักบินอวกาศชุดใหม่เซินโจว23สำนักงานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมแห่งประเทศจีนประกาศว่าคณะนักบินอวกาศชาวจีนอันประกอบไปด้วยนายจูหยางจูนายจางจื้อหยวนและนางสาวไล่กะยิงจะเป็นผู้ปฏิบัติภารกิจในเที่ยวบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเซินโจว23มีนายจูรับหน้าที่เป็นผู้บัญชาการภารกิจโฆษกประจำสำนักงานอวกาศเปิดเผยว่ายานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเซินโจว23มีกำหนดปล่อยขึ้นสู่อวกาศในวันอาทิตย์นี้จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วเฉียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนสำหรับนักบินอวกาศทั้ง3ประกอบไปด้วยวิศวกรการบิน

0: นักบินอวกาศผู้ควบคุมยานและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการโดยนายจูเคยเข้าร่วมในภารกิจอวกาศเซินโจว16มาก่อนหน้านี้แล้วส่วนนายจางและนางสาวไล่ซึ่งมาจากกลุ่มนักบินอวกาศรุ่นที่2และรุ่นที่4ของประเทศจะเป็นการเดินทางปฏิบัติภารกิจในอวกาศเป็นครั้งแรก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
5: ้รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนMCOT Radio Network เครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เสนอรายการ

้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการแดนดินถิ่นใต้โดยวันนี้อสมทสงขลา FM 96.5 เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศอยู่ด้วยกันกับดิฉันโนรักตันตารัตนพงษ์และทีมงานอสมทสงขลามาติดตามและอยู่ด้วยกันกับ2ช่วงของแดนดินถิ่นใต้ในวันนี้ค่ะช่วงแรกเอ็มกอดเซาร่วมใจธรรมใต้ให้น่าอยู่จะไปพูดคุยสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลาในส่วนของภารกิจหลักของทางสำนักงานชลประทานรวมไปถึงติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมในการรับมือเข้าสู่ในช่วงฤดูแล้งกันด้วยค่ะและช่วงที่2 MCOT Radio โกโกรีนไปติดตามการพูดคุยกับประธานกลุ่มชาวสวนยางชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างตำบลสะเดาที่มีการรวมกลุ่มแปรรูปน้ำยางพาราให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าที่มีอยู่ภายในชุมชนพร้อมทั้งการทำงานของทางกลุ่มก็จะคำนึงถึงการลดผลกระทบนะคะต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญนะคะไปติดตามสัมภาษณ์พูดคุยกันในช่วงที่2ค่ะ

0: ซึ่งขณะนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่กับท่านผอ.สิทธิพรเพชรศรีค่ะผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลานะคะทีมงานอสมทเราจะได้มาพูดคุยนะคะกับท่านผอ.กันเริ่มกันที่เรียนถามผอ.นะคะว่าภารกิจหลักๆที่อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานสงขลานี่มีอะไรบ้างคะท่านคะ
1: ครับก็จริงๆนะครับโครงการชลประทานสงขลานะครับอยู่ในจังหวัดสงขลานะครับเรามีการภารกิจหลักในการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดสงขลานะครับในพื้นที่ในเชิงบูรณาการทั้งหมดก็คือประมาณพื้นที่รับผิดชอบของเราก็คือประมาณ12อำเภอนะครับยกเว้น4อำเภอในคาบสมุทรสิงห์พระซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของโครงการบำรุงรักษาและนวดกระแสสินนะครับซึ่งการดำเนินงานในการของเรานะครับจะแบ่งเป็น2มิติหลักก็คือมิติด้านการจัดการบริหารจัดการน้ำนะครับเพื่อตอบสนองทุกภาคส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการอุปโภคบริโภคนะครับและดูแลรักษาระบบนิเวศต่างๆนะครับและเข้าการเกษตรและอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อีกมิติหนึ่งก็คือมิติด้านป้องกันและบรรเทาภัยภัยพิบัติจากน้ำนะครับซึ่งการบริหารจัดการน้ำซึ่งความเสี่ยงจากอุทกภัยและก็ความเสี่ยงจากภัยแล้งนะครับแล้วก็ลดผลกระทบจากทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับในพื้นที่ที่เรารับผิดชอบและพื้นที่เศรษฐกิจเพื่ออย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
0: ค่ะแล้วในส่วนของสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็การบริหารจัดการนะคะของทางชลประทานที่มีการดูแลยังไงบ้างคะท่านคะ
1: ครับก็สถานการณ์น้ำในปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเราภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับเรายังอยู่ในสภาวะซึ่งยังไม่เข้าสู่ฤดูฝนนะครับฝนที่ตกมาน่าอาจจะเป็นฝนที่การเปลี่ยนผ่านฤดูนะครับซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับอย่างจังหวัดสงขลาของเรานะครับมีฝนตกเฉลี่ยนะครับซึ่งโดยปกติตอนนี้นะครับเราตกมาตั้งแต่ต้นปีนะครับประมาณ280ประมิล นะครับซึ่งตั้งแต่มกรา

0: ถึงปัจจุบันนะครับซึ่งจริงๆแล้วค่าเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 2,000 กว่านะครับเป็นค่าเฉลี่ยถ้าค่าเฉลี่ยสะสมนะครับมกราถึงเดือนพฤษภาเนี่ยประมาณ300ตอนนี้ที่ตกมาเรายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย
1: 200กว่า
0: 200กว่าแต่ค่าเฉลี่ยถึงเดือนพฤษภาในระยะของ30ปีเนี่ยประมาณ300นะครับแล้วก็ฝนทั้งปีนะครับก็คือประมาณ 2,200 นะครับตอนนี้เราตกมาแค่ประมาณ280นะครับถือว่ายังน้อยครับยังน้อยครับแล้วก็ในจังหวัดสงขลาเนี่ยเราก็มีน้ำมีอ่างซึ่งเราใช้ในการบริหารจัดการน้ำช่วยเหลืออุปโภคบริโภคต่างๆและรวมถึงการเกษตรนะครับจังหวัดสงขลาเรามีอ่างขนาดกลางจำนวน3อ่างเก็บน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำแรกก็คืออ่างเก็บน้ำคลองสะเดาซึ่งจะอยู่ทางตอนบนของลุ่มน้ำคลองอุตภาวนะครับที่อำเภอสะเดานะครับมีความจุประมาณ56ล้านเศษนะครับ56ล้านลูกบาศก์เมตรเศษนะครับคิดเป็นตอนนี้มีน้ำในอ่างประมาณ32ล้านนะครับคิดเป็น 58% ของความจุนะครับแล้วก็อ่างที่2ก็คืออ่างเก็บน้ำคลองจำไหลนะครับซึ่งมีความจุประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับตอนนี้มีน้ำประมาณ 3.3 ล้านนะครับคิดเป็น 56% นะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำคลองหลาซึ่งอยู่อำเภอคลองอ้อยโขงนะครับมีความจุประมาณ21ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำปัจจุบันก็ 9.2 ล้านนะครับคิดเป็นปริมาณก็คือ 43% ของความจุนะครับน้ำท่าในปัจจุบันซึ่งเราจะเห็นว่ามีฝนบ้างแล้วก็แรงบ้างสลับกันน้ำท่าตอนนี้ระดับน้ำท่ามีประมาณ 20% ของความจุลำน้ำนะครับถือว่ายังต่ำอยู่นะครับ
1: นะคะแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมล่ะคะนะคะกับการที่จะรับมือในช่วงของฤดูแล้งของทางใต้เรานี่มีการเตรียมยังไงบ้างคะท่านคะ
0: ก็จริงๆแล้ว1ก็คือการบริหารจัดการน้ำในอ่างของเรานะครับ1ก็โดยปกตินะครับอ่างเก็บน้ำเนี่ยตามเราจะดำเนินการตามมาตรการของกรมชลประทานแล้วก็พื้นที่ต่างๆคือโดยมุ่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นหลักนะครับเป็นอันดับแรกแล้วก็รักษาระบบนิเวศนะครับถ้ามีน้ำเหลือหรือว่าอะไรก็จะเป็นพื้นที่ช่วยเหลือพื้นที่ด้านต่างๆนะครับด้านการเกษตรหรือว่าด้านประมงหรือว่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับการเตรียมความพร้อมนะครับทางโครงการชลประทานสงขลานะครับเราก็ได้ดำเนินการสำรวจนะครับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่นะครับได้เข้าประเมินสำรวจความเสี่ยงที่จะขาดน้ำในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วเราก็จะเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเช่นเราจะต้องที่ได้เตรียมไว้อย่างเช่นเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็มีรถบรรทุกน้ำครับรถบรรทุกน้ำเดี๋ยวเราก็เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เนี่ยหมายว่าเครื่องสูบน้ำที่ใช้น้ำมันนะครับเป็นของเราเตรียมไว้35เครื่องนะครับของสงขลา6เครื่องแล้วก็ของระโนดนะครับแล้วก็รถบรรทุกน้ำ2คันแล้วก็บุคลากรของเราที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีความช่วยเหลือก็ร่วมกับอบต.หรือว่าท้องถิ่นอำเภอต่างๆเนี่ยที่จะช่วยเหลือแล้วก็ประสานงานตามที่มีการร้องขอที่จะให้เราเข้าไปช่วยครับ
1: ค่ะในส่วนที่เราเตรียมไว้นี่หมายถึงว่าคือเพียงพอใช่ไหมครับผอ.คะหรือว่าปริมาณยังต้องการอีกหมายถึงรถอุปกรณ์อะไรต่างๆ
0: คืออย่างนี้ในเบื้องต้นเราก็ใช้จากสถิติของปีที่แล้วนะครับว่าเป็นเกณฑ์ว่าเราใช้ไปเท่าไหร่มีการร้องขอเท่าไหร่เดือดร้อนพื้นที่จริงเท่าไหร่แต่ถ้ามันมีความจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นเราก็จะขอสนับสนุนจากสำนักงานชลประทานที่16หรือศูนย์เครื่องจักรกลที่8เพื่อร้องขอการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเครื่องจักรนะครับ
1: ค่ะนะคะเรียนถามผอ.นะคะถึงโครงการพัฒนาต่างๆหรือว่าการปรับปรุงชลประทานเพิ่มเติมเนี่ยช่วงนี้นะคะหรือว่าอนาคตได้มียังไงบ้างไหมคะ
0: ก็เรามันเป็น2แบบนะครับอย่างโครงการชลประทานสงขลาเนี่ยเราเป็นโครงการที่อยู่ในพื้นที่แล้วเรามีระบบชลประทานที่เราต้องดูแลนะครับลำดับแรกก็คือเราต้องมีการดูแลระบบชลประทานเดิมนะครับซึ่งให้มันมีความพร้อม 100% ก็คือมีการซ่อมแซมปรับปรุงนะครับของเดิมก่อนที่ให้มีอยู่ให้มันสามารถใช้งานได้ 100% นะครับและเพื่อที่จะสามารถจะช่วยเหลือด้านการเกษตรการระบายน้ํานะครับการบรรเทาภัยต่างๆนะครับมีสถานีสูบน้ำต่างๆเนี่ยให้มันใช้งานได้ 100% เพื่อเตรียมรับกับสถานการณ์1อุทกภัยแล้วก็สถานการณ์ภัยแล้ง2นะครับการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับศักยภาพของโครงการชลประทานสงขลาเนี่ยเราเป็นเราลักษณะแผนงานเราจะลักษณะเป็นงานที่ เป็นทํางานเกี่ยวกับแหล่งพัฒนาแหล่งน้ําตามที่สาธารณะมีการร้องขอเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเก็บกักน้ําเป็นแก้มลิงนะครับเป็นฝายทดน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งนะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาการป้องกันภัยทางน้ำเช่นไหนจุดไหนที่เป็นคอขวดการระบายน้ำไม่นั่นเราก็มีการเข้าไปขุดลอกอย่างเงี้ยครับเป็นการพัฒนาส่วนที่จะเป็นโครงการโปรเจกต์ขนาดใหญ่เนี่ยต้องมีการวางโครงการจะให้ทางกรมชลประทานก็จะดำเนินการโดยโครงการก่อสร้างเขาจะดำเนินการนะครับ
1: ซึ่งก็จะขออนุญาตสืบเนื่องเรื่องของอุทกภัยที่ผ่านมานี
0: ่ครับ
1: จะมีการเพิ่มเติมอะไรยังไงไหมคะหมอว่า
0: ครับก็สำหรับ
1: ทางรุนแรง
0: ใช่ครับสำหรับที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องจักรเครื่องไอ้ก็เรียกว่าเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำของเราที่มีอยู่นะครับมันก็ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็นอกการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วมันก็ได้รับความเสียหายเนื่องจากว่ามันเกินศักยภาพที่เรามีอยู่ น้ำมาสมน้ำมา 5,000 เรารับได้แค่ 1,700นะครับมันเกินแล้วก็ทำให้เครื่องจักรเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำอย่างอาคารเราเนี่ยก็ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเครื่องจักรต่างๆก็โดนน้ำท่วมนะครับแล้วเครื่องจักรนี่แหละมีการซ่อมแซมไปแล้วบางส่วนนะครับหรืออาคารชลประทานเนี่ยเราขอเงินงบประมาณของรัฐบาลไปแล้วตั้งแต่หลังจากสิ้นสุดอุทกภัยนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้วก็ได้ข่าวว่าจะมีคณะรัฐมนตรีสัญจรมาประชุมที่จังหวัดสงขลาทางชลประทานเราก็เตรียมขอเสนองบประมาณในการประชุมสัญจรไปด้วยนะครับเพื่อว่าจะเป็นการช่วยอีกทางหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางกรมชลประทานทางก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะครับหากเราไม่ได้รับงบประมาณก็จะกรมชลประทานก็จะต้องแบ่งเรียกว่าต้องหาจัดสรรงบประมาณจากที่ต่างๆมาช่วยแก้ปัญหาอาคารที่มันชำรุดเพื่อให้สามารถเตรียมพร้อมที่จะรับอุทกภัยที่เกิดใหม่ได้อีกครั้งนะครับ
1: ค่ะนะคะการคาดการณ์ปริมาณฝนปีนี้จะไหมคะน้ำท่าจะเป็นยังไงบ้างไหมคะ
0: ถ้าจากที่ประเมินนะครับก็ไม่ใช่ประเมินสิครับเพราะว่าเราตอนนี้มันถ้าดูตามสถิติมันยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนกันทุกปีแล้วครับ มันไม่เหมือนกันทุกปีเราไม่สามารถประเมินได้ว่ามันจะมากกว่าเดิมหรือว่าเท่าเดิมหรือจะน้อยกว่านะครับก็ถ้ามันไม่เกินศักยภาพที่เรารับได้ก็เราอาคารเราก็จะเพียงพอที่จะรับสถานการณ์ครับ
1: ก็ต้องรอที่น่าสนอะไรด้วย
0: อีกครั้งหนึ่งครับว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยจะตกเป็นระยะนานหรือว่าปริมาณหนักแค่ไหนแล้วก็จะเราจะเข้าสู่เอลนิโญจริงหรือเปล่าหรือลานิญากันแน่ครับ
1: อันนี้ก็คือต้องรอดูใช่ไหมคะ
0: ครับรอดูเพราะว่ามันคาดการไม่ได้มันยังมีระยะเวลาอยู่แล้วก็ถึงแม้จะเป็นฝนน้อยก็จริงแต่ถ้าฝนมากระตกกระจุกตัวในจำนวนวันที่น้อยอ่ะปริมาณฝนที่ตกเยอะที่เกินศักยภาพของที่เราจะรับได้มันก็จะเกิดผลกระทบได้บางส่วนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องประเมินณปัจจุบันดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันยังมีเวลาอยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะเตรียมอาคารของเราให้เตรียมพร้อมกับรับสถานการณ์ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงท้ายนะคะอยากจะให้ผอ.ได้ฝากนะคะถึงคุณผู้ฟังหรือว่าจะฝากแนวทางนะสำหรับพี่น้องประชาชนให้รู้จักใช้น้ำนะคะอย่างประหยัดใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าอย่างนี้ค่ะปิดท้ายค่ะใช่ไหม
0: ครับก็อันดับแรกนะครับก็คือการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนหรือการกับชุมชนหรือว่าองค์กรต่างๆที่ฉะนั้นเราก็จะมีการประชุมหรือว่าที่จะขับเคลื่อนเพื่อที่จะจัดการบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่สร้างการรับรู้นะครับกับชุมชนนะครับว่าเรามีปริมาณน้ำเท่าไหร่ให้เขารับรู้นะครับแล้วก็ช่วยกันประหยัดน้ำนะครับแล้วก็ในกรณีที่จะถ้าเกิดน้ำเยอะหรืออะไรมีอยากให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการหนึ่งแจ้งเตือนหรือว่าบอกกล่าวจากสิ่งที่ชลประทานมีอยู่เผื่อว่าจะเป็นช่วยกระบอกเสียงหรือว่ามีน้ำเยอะแล้วเราก็จะช่วยกันเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็ด้านแรงนี้ถ้าอยากให้ทุกภาคส่วนนะครับส่วนทั้งส่วนราชการและภาคประชาชนนะครับถ้าฝนตกน้อยนะครับก็จะให้มีการช่วยรณรงค์นะครับสร้างการเรียนรู้การประหยัดน้ำนะครับร่วมกันต่างส่วนราชการเนี่ยรณรงค์การใช้ ปลูกพืชหรือว่าทำการเกษตรที่ใช้น้ำน้อยหรือการประหยัดน้ำหรือก็งดการเพาะปลูกในพื้นที่เสี่ยงเพื่อจะลดความเสียหายนะครับจากการขาดน้ำได้ครับ
1: ค่ะนะคะขอบพระคุณผอ.มากนะคะ

0: MCOT Radio Go Green.
1: เอาละค่ะเราเข้าสู่ในช่วงของ MCOT Radio Go Green กันเลยนะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณจิตราฉัตรเฉลิมวุฒิค่ะซึ่ง อยู่ในกลุ่มชาวสวนยางชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างตำบลสะเดานะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะสำหรับการรับน้ำยางเพื่อที่จะมาแปลรูปต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยรายละเอียดกันนะคะสวัสดีค่ะคุณจิตราคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: อยากจะให้คุณจิตราได้แนะนำนิดนึงนะคะว่ากลุ่มที่มีการรวมตัวกันเนี่ยนะคะกี่ท่านยังไงแล้วทำอะไรยังไงบ้างคะคุณจิตราคะเชิญค่ะ
2: ขอบคุณมากนะคะค่ะดิฉันนางจิตราชัชรวุฒินะคะเป็นประธานของกลุ่มกยท.บ้านตัวอย่างนะคะเราก็ได้จัดตั้งกลุ่มของชาวชุมชนนะคะเพื่อที่จะรวมเบื้องต้นแล้วก็รวมรวบรวมน้ำยางนะคะหลังจากนั้นเราดำเนินการมาตั้งปี4-5พอได้ระยะหนึ่งเนี่ยการกรีดยางก็เป็นอาชีพหลักเราก็อยากเป็นอาชีพรองให้กับชาวบ้านนะคะสร้างรายได้ขึ้นมาก็เลยได้ทำเรื่องของงบประมาณการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือว่าเรื่องของทักษะนะคะในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพในอาชีพที่เราได้รับการส่งเสริมมาก็คือการแปรรูปนะคะน้ำยางมาตีเป็นน้ำยางข้นแล้วก็ชุบนะคะถุงมือผ้าก็กลายเป็นถุงมือเคลือบยางพารานะคะใช้ในงานของการเกษตรจ้ะ
1: แล้วรวมตัวกันนี่สักกี่ท่านได้นะคะ
2: สมาชิกในกลุ่มของกยท.บ้านตัวอย่างนะคะประมาณ45คนค่ะ
1: โอ้นะคะแล้วก็รวมตัวกันมาได้หลายปีแล้วเหมือนกัน
2: ตั้งแต่ปี45ค่ะถ้าเกิดว่ากยท.ที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกับการยางนะคะ
1: โอ้นะคะนานแล้วด้วยนะคะ
2: ด้วยค่ะใช่
1: ค่ะนะคะแสดงว่าก็เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งนะคะ
2: ใช่ใช่ตอนนี้เราก็ได้ผันตัวเองเข้าสู่ตลาดกลางเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะในเรื่องของน้ำยางสดนะคะส่วนในเรื่องของอาชีพเราก็ได้ขยายผลตอนนี้เราก็ได้ไปศึกษาต่อในเรื่องของนอกจากเราทำตกยางเคลือบยางพาราแล้วตอนนี้เราศึกษาในเรื่องของที่จะตีน้ำยางข้นมาทำเป็นตุ๊กตาในการบริหารนิ้วล็อกหรือไม่ก็เป็นการพัฒนาเด็กปฐมวัยจ้ะ
1: อืมค่ะนะคะช่วงนี้อยู่ในขั้นไหนอยู่นะคะ
2: ในเรื่องของถุงมือตอนนี้เราก็จำหน่ายมาได้ประมาณ5ปีแล้วนะคะแต่ในเรื่องการที่เราจะตีน้ำยางข้นเป็นตุ๊กตาหรือว่าเป็นอุปกรณ์บริหารในเรื่องของการติดนิ้วล็อกของผู้สูงอายุหรือการที่ให้เด็กพัฒนาการของปฐมวัยเนี่ยตอนนี้เราได้ฝึกแล้วก็ได้ทำการผลิตเบื้องต้นไปแล้วนะคะผลิตเบื้องต้นไปแล้วแต่ว่ากำลังจะทำในเรื่องของการตลาดก็น่าจะเป็นเดือนหน้าค่ะ
1: อืมค่ะนะคะแล้วเริ่มต้นที่จะผลิตมานี่เราดูชุมชนอื่นหรือว่าที่ไหนมีการทำอย่างนี้มาก่อนแล้วด้วยใช่ไหมคะ
2: ในเรื่องของถุงมือเมื่อก่อนเราเรียนรู้จากชุมชนกาวกยทเหมือนกันนะคะบ้านเรียกว่าชุมชนที่อยู่อำเภอเมืองสงขลานะคะตอนนี้ส่วนในเรื่องของตุ๊กตาที่เราเพิ่งมาอบรมแล้วก็มาเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มรายได้กับชาวสวนยางหรือเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยได้รับฝึกแล้วก็ได้รับประมาณมาจากส่วนกลางของการยางนะคะแล้วก็มาถ่ายทอดด้วยความที่มีการประมวลหรือว่าสรุปความต้องการของชาวชุมชนให้เราจะมองว่าสินค้าตัวไหนที่เราจะสามารถทำได้ในเวลาว่างหลังจากกรีดยางนะคะก็ไปมองในเรื่องของสุขภาพก็เลยไปนึกขึ้นได้ว่าเราน่าจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะมาช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งต่อไปเนี่ยมันก็เป็นภาวะผู้สูงอายุแล้วก็เรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุเราก็ได้ตัวนี้มานะคะแล้วก็กลับมาก็ได้จะขยายผลให้กับเด็กปฐมวัยที่เขาพัฒนาการในเรื่องของการระบายสีแล้วก็ไปตรงนั้นได้แล้วก็ในเรื่องของการเขาเรียกอะไรขยายพัฒนากล้ามเนื้อของเด็กปฐมวัยก็คือได้ทั้งสองช่วงอะค่ะนั่นก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรากำลังจะทำการในเดือนหน้านะคะ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์ที่

0: ทำออกมาเนี่ยนะคะก็คือจะส่งโดยตรงให้กับทางสถาบันหรือว่ามีขายมีจำหน่ายที่ไหนยังไงไหมคะ
1: ก็ถ้าถุงมือเราก็จะมีหนึ่งก็คือตลาดในเรื่องของท้องถิ่นนะคะในทั่วไปเพราะว่ามันเป็นงานเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทำสวนนะคะช่วงของเนี่ยผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนที่เขาต้องใช้ถุงมืออย่างนี้ค่ะของเราก็มีประสิทธิภาพที่จะนำไปจำหน่ายในตลาดท้องถิ่นในเรื่องของงานการเกษตรในเรื่องงานก่อสร้างใช้ได้หมดเลยค่ะในเรื่องของมือนะคะแล้วก็จะมีหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นการยางเองก็จะมีออเดอร์มาในทางการทำกิจกรรมของการยางด้วยนะคะเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ที่เราได้คุยกับการปกครองส่วนท้องถิ่นคือในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุผู้ป่วยที่โรงพยาบาลและก็เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอันนั้นก็อีกช่องทางการตลาดของอุปกรณ์หรือว่ากิจกรรมที่เราทำตุ๊กตาจากยางพาราจ้ะ
0: ค่ะผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะของกลุ่มเราเนี่ยมีกลุ่มอื่นๆที่ทำลักษณะแบบนี้บ้างไหมอะคะ
1: ในของจังหวัดสงขลาหรือในตอนนี้นะคะในเรื่องของภาคใต้ในจังหวัดสงขลาในตอนนี้ที่โดดเด่นในเรื่องของถุงมือก็ไม่มีค่ะมีกลุ่มของของกลุ่มหมู่บ้านตะยางเนี่ยค่ะที่อยู่ในท้องตลาดอยู่นะคะส่วนตุ๊กตายางก็เหมือนกันเราได้รับสนับสนุนในการให้ทักษะความรู้และก็การอบรมเบื้องต้นเนี่ยเราก็มีแค่2กลุ่มนะคะแต่ว่ากลุ่มที่ว่าจะผลิตที่จะเป็นต่อยอดเนี่ยก็ตอนนี้ที่ได้คุยกับการยางก็มีของกลุ่มการยางที่สะดองเนี่ยค่ะก็คือหมู่บ้านตะยางเนี่ยค่ะ
0: ค่ะอนาคตนะคะสำหรับตลาดที่วางเอาไว้นี่จะขยายยังไงบ้างอะคะ
1: ตลาดที่วางแผนรองผังเอาไว้ก็อย่างที่ว่าค่ะช่องทางการตลาดก็คือหนึ่งถุงมือแล้วก็จะขยายไปในเรื่องของเครือข่ายในเรื่องของการตลาดออนไลน์อะไรพวกนี้นั่นคือช่องทางที่เราจะขยายต่อไปนะคะส่วนในเรื่องของตุ๊กตาเนี่ยโดยพื้นฐานก็ได้หารือกับปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะในเรื่องของเทศบาลเมืองสะเดานะคะได้หารือกับท่านนายกว่าเราผลิตแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็เอาตลาดท้องถิ่นเราก่อนแต่เป้าหมายหลักก็คือโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเทศบาลสองเทศบาลสามเขาจะมีเด็กประถมวัยแล้วก็ศูนย์เด็กเล็กอันนั้นก็เป็นตลาดเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็โรงเรียนผู้สูงอายุและกลุ่มผู้สูงอายุในใน27ชุมชนของเราที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอะไรเนี่ยค่ะก็จะเป็นเป้าหมายที่เราจะหนึ่งทดลองทดสอบแล้วก็ติดตามผลก่อนในเบื้องต้นนะคะหลังจากนั้นก็อาจจะมีขยายเครือข่ายไปในรูปแบบของเครือข่ายแล้วก็การตลาดข้างนอกค่ะ
0: ค่ะในส่วนของยางวัตถุดิบนี่ช่วงนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะมีความต่อเนื่องหรือว่าเรื่องของฤดูกาลอะไรต่างๆนี่มีผลกระทบยังไงบ้างไหมอะคะ
1: ในเรื่องของปริมาณน้ำยางก็ผันไปตามฤดูกาลนะคะช่วงฝนตกปริมาณจะน้อยลงนะคะก็ช่วงผัดใบหรือหน้าแล้งในฤดูกาลที่เขาผัดไปก็จะเป็นปริมาณที่ลดน้อยลงไปนะคะแต่สำหรับกลุ่มของเราถ้าเรามีการผลิตหรือนำน้ำยางสดเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมีแปลงที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของวัตถุดิบที่จะมาแปรรูปดีเป็นน้ำยางข้นโดยตรงได้ค่ะ
0: ค่ะ อยากจะให้คุณจิตราได้พูดถึงนะคะว่าการผลิตในส่วนของแปรรูปนะคะยางพาราต่างๆเนี่ยนะคะมาเป็นสินค้าเป็นถุงมือบ้างเป็นอะไรบ้างเนี่ยนะคะเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะคะหรือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพิ่มรายได้กับชุมชนยังไงบ้างอะคะ
1: จากที่ได้ต่อยอดมานะคะตอนนี้ที่น้ำยางที่เราขายทั่วไปนะคะเราก็ขายโดยที่ขายน้ำยางสดเข้าตลาดกลางอยู่แล้วนั่นก็คือเรียกว่าพฤติกรรมปกติของเรานะคะแต่ทีนี้พอเราสามารถที่จะทำเป็นน้ำยางข้นซึ่งตอนแรกเราคิดว่ามันจะน่าจะยากพอได้การอบรมขึ้นมามันใช้สารเคมี 2-3 ตัวซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรกับสิ่งแวดล้อมอะนะแต่ว่าพอผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยการเพิ่มเรื่องของรายได้แล้วก็เพิ่มช่องทางที่เราคิดยังไงที่จะเอาน้ำยางมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าขึ้นมามันก็เกิดผลขึ้นมานะคะเพราะว่าในเรื่องของตุ๊กตาเนี่ยเราใช้น้ำยาง 100% นะคะส่วนในเรื่องของถุงมือเนี่ยเราใช้น้ำยางส่วนหนึ่งแต่ก็คือเอาน้ำยางนั่นแหละมาเคลือบกับถุงมือก็ถือว่ามันก็เป็นการต่อยอดที่ดีที่จะเพิ่มมูลค่าน้ำยางให้กับชุมชนของเราแล้วก็ไปต่อยอดผลผลิตซึ่งก็เพิ่มอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านนะคะเพิ่มรายได้ขึ้นมาช่วงที่ว่าตอนที่อากาศมันอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันแปรปรวนนะคะรายได้ฝนมันตกเกษตรกรเราไม่มีรายได้ตรงน้ำยางสดที่เราจะสามารถไปกีดได้แต่เราก็เอาเวลาที่เหลือตรงเนี้ยมาทำอาชีพเสริมซึ่งตรงนี้จากปีที่แล้วจาก2ปีที่แล้วเนาะ

0: จากปีที่แล้วจาก2ปีแล้วเนี่ยฝนมันตกมาก6 7เดือนทุกคนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องรายได้กัน
1: ค่ะ
0: เราได้แต่พอเรามีอาชีพเสริมตัวนี้มาช่วยเนี่ยเขาก็จะมาช่วยจุนเจือค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในครัวเรือนขึ้นมาได้ก็จะถือว่ามันเป็นช่องทางที่ดีนะที่การยางหรือว่านโยบายที่จะมาเสริมสร้างอาชีพหรือสร้างความยั่งยืนให้กับชาวเกษตรกรสวนยางของเราอะค่ะ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนี้ป้อนตลาดเพียงพอนะคะหรือว่ายังขาดอยู่นะคะในการผลิตส่งทางตลาดนะคะ
0: ถามว่ายังขาดไหมก็คือหนึ่งเราผลิตตามกำลังที่มีออเดอร์มาส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีสต็อกอยู่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดมีการเปิดตลาดให้กว้างขึ้นกว่านี้กำลังการผลิตของเราก็สามารถผลิตเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะคือพูดง่ายว่าผลการผลิตของเราสามารถจะเพิ่มอีกได้เลยเพราะหนึ่งเรามีเครื่องจักรที่ได้งบมาซัพพอร์ตส่วนหนึ่งอันที่สองก็คืออาจจะขยายผลให้กับชาวชุมชนซึ่งก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มสมาชิกกลุ่มแต่เราอาศัยว่าเป็นชาวชุมชนก็สามารถเพิ่มอาชีพให้เขาได้ในเรื่องของทำตุ๊กตายางเนี่ยค่ะคิดว่าเราจะเพิ่มให้ชาวบ้านทั่วไปซึ่งไม่ใช่สมาชิกกลุ่มเนี่ยมาเสริมมาเป็นรายได้พิเศษเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นว่าเขาสามารถที่จะมาทำเบ้าทำบล็อกมาระบายสีหรือมาทำแพ็กเกจจิ้งหรือมาทำในเรื่องของทำเหมือนตุ๊กตาที่เขาระบายสีเด็กระบายสีตามชายหาดนะคะที่ทำปูนปั้นเต้อย่างนั้นนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาตัวเนี้ยไปแปลงอย่างนั้นได้แล้วสามารถไปทำเวิร์กช็อปในงานต่างๆได้จะคิดว่าการขยายผลในตัวเนี้ยมันมีช่องทางแล้วก็มีโอกาสที่จะเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวสวนยางของเราได้นะคะชาวชุมชนของเราได้มากขึ้นละ
1: ค่ะในนามของประธานกลุ่มนะคะยังมีความต้องการที่จะเสริมอะไรกับทางกลุ่มเพิ่มเติมบ้างจะเป็นองค์ความรู้จะเป็นสมาชิกหรือว่าจะเป็นเรื่องของทุนอะไรต่างๆนี่ยังมีความต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: ตอนนี้อีกตัวหนึ่งที่ได้ทดสอบทดลองแล้วก็ให้หน่วยงานของวิทยาลัยชุมชนวชช.เข้ามานะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือเรามาต่อยอดในเรื่องของยาหม่องเอ็นยืดสมุนไพรตัวนี้ก็เพิ่มไม่อีกคือบริบทของชาวชุมชนที่เจ็บอยู่ที่นี่นะคะที่เจ็บดูแลอยู่เนี่ยแล้วจะเป็นประธานชุมชนด้วยก็คือว่าแต่ละคนความถนัดความต้องการความชอบก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของเจ็บจะมีหลากหลายแต่ถามว่าที่มาของแหล่งเงินทุนก็มาจากการยางของเราเนี่ยค่ะการยางก็ส่งเสริมไม่เลี้ยงชนโรงนะ
1: ค่ะ
0: ที่พูดกว้างไปเนาะก็คือแต่ว่าไงก็คือการยางก็สนับก็เกี่ยวข้องกับการยางคือการยางก็สนับสนุนมาให้เราเลี้ยงชนโรงให้เราปลูกโกโก้ตอนนี้ที่ชุมชนของเจี๊ยบนะคะก
1: ็
0: ก็นอกเหนือจากถุงมือยางก็ยังมีกลุ่มโกโก้มีชนโรงพอชนโรงเสร็จก็มาต่อยอดเป็นยาหม่องเอ็นยืดผสมพอพอริสเข้าไปนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจทีนี้งบประมาณถามว่ายังต้องการไหมก็ยังต้องการในเรื่องของการเริ่มต้นในเรื่องของนี่ค่ะในเรื่องของการทำตุ๊กตายางเพราะว่าเราจะต้องเอาน้ำยางเนี่ยมาตีทำเป็นน้ำยางครีมข้นอุปกรณ์พวกนี้ยังจำเป็นอยู่อันที่สองก็คือในเรื่องของการผลิตยาหม่องสมุนไพรเนี่ยเราจะต้องสกัดไอตัวพอพอริสนะคะในเอามาเพื่อจะใส่เข้าไปให้เพิ่มคุณสมบัติในเรื่องของยาหม่องเพิ่มมากขึ้นเพราะเขาจะมีสรรพคุณเยอะนะคะไอที่ชันของชนโรงนะคะ
1: เป็นสรรพคุณยังไงบ้างนะคะยาหม่องเอ็นยืดสมุนไพรค่ะ
0: เอ็นยืดสมุนไพรเนี่ยเราก็เอาว่านเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาก็พวกว่านเอ็นยืดนะคะเป็นพวกสมุนไพรไผ่7ตัวไผ่ตัว7ตัวนะคะที่เราจะใส่เข้าไปอันที่2เราใส่พอพริกก็คือไอ้พอพริกเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการสมานผิวการเวลาฟกช้ำเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะช่วยได้หรือเราทาไปก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อในผิวหนังได้เหมือนที่ไอคุณค่าของพวกพลิกก็เหมือนเวลาเราไอเราจำได้ไหมคะตอนที่เป็นโควิดตัวเนี้ยที
1: ่
0: เขาดังขึ้นมาเนี่ยค่ะสรรพคุณตรงนั้นเราก็จะมาเติมเข้าไปในยาหม่องของเราเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการทาไม่จำเป็นต้องฟกช้ำมะเร็งสัตว์กัดต่อยนะคะแล้วก็คนที่มีเชื้อราที่ผิวหนังเนี่ยก็ช่วยได้หมดเลยพร้อมทั้งได้ยืดเส้นไปด้วยเนี่ยค่ะในสรรพคุณตัวนี้ค่ะที่เราจะเอามาเพิ่มให้สินค้าเราโดดเด่นขึ้นมาจ้ะ
1: อืมค่ะทั้งกลุ่มนี้เปิดให้กับประชาชนทั่วไปหรือว่าชุมชนสถานศึกษาต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าศึกษาเรียนรู้นี่ด้วยได้ไหมคะ
0: อ๋อของเราของชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างของเรามีศูนย์เรียนรู้ลุงดำสวนลุงดำป้าจวบค่ะเราเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ให้ส ทั้งมหาวิทยาลัยนะคะ

0: ีมอเด็กนะคะแล้วก็มรัชพัฒน์มอทักษิณที่เคยมาที่นี่นะคะแล้วก็ไอ้กศน.สกล.ปัจจุบันน่ะนะคะแล้วก็จะมีชาวบ้านที่เขาเกี่ยวข้องไม่ว่าสนใจไม่ว่าจะเป็นชาวเกษตรกรในท้องที่ต่างพื้นที่บางครั้งก็ประสานมาตรวจเยี่ยมวันก่อนก็มีชุดของท่านสสจากมาเลเซียนะคะเอาคนมาเลเซียมาศึกษาเรียนรู้แล้วมีศูนย์เรียนรู้ค่ะที่ของชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างแล้วก็มีจากตรังจากปัตตานีมาบัดนึงมาเรียนรู้วิถีคือว่าของหมู่บ้านตัวอย่างของเราจะเป็นวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อนะคะแล้วก็เราก็เป็นศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของการปลูกพืชผสมผสานการอยู่กันยังไงในชุมชนให้ยั่งยืนอย่างเงี้ยค่ะมีหลายประเด็นนะคะถ้าต้องพูดถึงว่าเป็นศูนย์เรียนรู้จ้ะ
1: แล้วถ้าหากว่ากรณีท่านใดต้องการจะติดต่อกับทางกลุ่มหรือว่าผู้สนใจเป็นทีมเป็นคณะนะคะจะเข้ามาดูกลุ่มชาวสวนยางชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างของสะเดานี่จะต้องประสานไปช่องทางไหนได้บ้างอะคะ
0: ถ้าท่านหน่วยงานราชการก็ทางการยางทางเกษตรนะก็เราเป็นสปกของเกษตรด้วย
1: ค่ะ
0: นะท่านหน่วยงานราชการนะคะทางสำนักงานการยางการเกษตรนะคะแล้วก็เทศบาลเมืองสะเดาอำเภอสะเดาได้หมดนะคะเพราะตอนนี้ท่านอำเภอจะทำเป็นที่ท่องเที่ยววันเดย์ทริปหรือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวจุดหนึ่งที่เราจะคนที่มาเที่ยวสะเดาจะมาเว็บที่นี่ด้วยนะคะหรือเข้าไปในเพจของสวนลุงดำป้าจบก็ได้หรือติดต่อตรงมาที่เจี๊ยบก็ได้ค่ะประธานชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างก็เบอร์ของเจี๊ยบก็0892947027ค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่เป็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอะค่ะสามารถประสานได้หมดเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นเครือข่ายกันหมดเลย
1: นะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณจิตรามากเลยนะคะที่สละเวลาพูดคุยค่ะ
0: ขอบคุณมากนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เป็นขอดเพื่อเดียวโกกรีน

0: นี้นะคะจะให้ไปติดตามรายงานข่าวนะคะจากศูนย์ข่าวภาคใต้โดยคุณจักริตรัตนพันธ์สำหรับประเด็นเจ้าท่าขีดเส้นตายหรือโฮมสเตย์เกาะยออำเภอเมืองสงขลาไปติดตามรายละเอียดข่าวกันค่ะ
1: จากวิถีเลี้ยงปลากระพงพื้นบ้านรอบเกาะยอกลายเป็นการบุกรุกลำน้ำในทะเลสาบสงขลาจนนำไปสู่การจัดระเบียบตามคำสั่งคสช.ที่ 32/2560 ขึ้นทะเบียนทำกินในลำน้ำกว่า 10,000 รายในครั้งนั้นมีโฮมสเตย์ 15 หลังที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วยเหตุผลที่ว่าการใช้ลำน้ำผิดประเภทไม่อยู่ในกลุ่มประมงปี 2562 ผู้ประกอบการร้องศาลปกครองให้พิจารณาจนสิ้นสุดเมื่อปี 2568 ศาลปกครองสูงสุดยกคำร้องทำให้ต้องรื้อถอนด้วยเหตุผลที่ต่างหยิบยกมาอ้างทำให้ล่าช้าหรือบางรายไม่มีการรื้อถอนกรมเจ้าท่าพร้อมให้โอกาสอีก90วันแต่ขีดเส้นตายวันที่30มิถุนายนถ้ายังไม่มีการรื้อถอนกรมเจ้าท่าจะทำการรื้อถอนเองตามกฎหมายและจะฟ้องคดีแพ่งกับเจ้าของโฮมสเตย์นั้นด้วย
2: หากหน่วยงานของรัฐใช้งบประมาณรื้อถอนเองครับเขาจะต้องถูกฟ้องเป็นคดีแพ่งอีกคดีนึงคือเงินต้นบวกดอกเบี้ยซึ่งการเป็นซ้ำเติมซ้ำร้ายกับประชาชนทั้งที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีทั้งเจ้าของใหม่เจ้าของเก่าผู้ครอบครองใหม่ผู้ครอบครองเก่ามันก็เลยเป็นที่มาของการให้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการรื้อถอนเองโดยผู้กระทำผิดโดยกำหนดให้โอกาสจนถึงวันที่30มิถุนายน2569นี้เท่านั้น
1: จากกระแสข่าวที่ว่ากรมเจ้าท่าตั้งงบประมาณกว่า17ล้านบาทในการรื้อถอนไว้แล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทำให้ต้องคืนเงินดังกล่าวทางด้านผู้อำนวยการเจ้าท่าสาขาสงขลาเปิดเผยว่าเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเพราะเงิน17ล้านบาทยังพร้อมที่จะนำมาใช้และด้วยเหตุผลที่ว่าสำนักงานเจ้าท่าสาขาสงขลาไม่มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งวิศวกรในการประเมินและตั้งงบประมาณในการรื้อถอนทางน้ำทำให้กรมต้องดำเนินการเอง
2: งบประมาณยังอยู่ที่กรมเจ้าท่า 100% ครับยังอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางและก็พิจารณารูปแบบด้วยเหตุผลนี้ครับในกลุ่ม15หลัง13รายเนี่ยมีบางกลุ่มที่รื้อถอนจะแล้วเสร็จ 100% โดยรื้อถอนเองซึ่งเกินกว่า 50% 80% แล้ว

0: กับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่มีหนังสือยืนยันว่าขอประสงค์รื้อถอนเองซึ่งไม่ต้องตกเป็นคดีแพ่งและไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งทำให้ราคากลางใน17ล้านลดลงอาจจะเหลือแค่ 50% อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็คืออยากยืนยันว่าก็ยังมีงบประมาณในการดำเนินการเอง 100% หากพ้นระยะเวลาการรื้อถอน30มิถุนายนนี้ครับ
1: โฮมสเตย์15หลังที่ถูกสั่งรื้อถอนขณะนี้รื้อถอนแล้ว3หลังอีก6หลังคาดว่าน่าจะเสร็จทันวันที่30มิถุนายนและเหลืออีก6หลังคาดว่าน่าจะรื้อถอนไม่ทันหนึ่งในนั้นเป็นของประธานกลุ่มชมรมโฮมสเตย์เกาะยอเขาบอกว่าตอนนี้ยังต้องขออุทธรณ์กับกรมเจ้าท่าเพื่อขอความเห็นใจและประวิงเวลาเพื่อให้โฮมสเตย์ของตนทั้ง2หลังหารายได้เลี้ยงครอบครัวทั้ง8คนก่อนแต่ถ้ายื้อไม่ได้จริงๆก็ยอมรับสภาพและพร้อมที่จะรื้อถอน
2: แนวทางของเราก็คงเป็นไปตามกรมเจ้าท่าตามกฎหมายนะครับเราแต่เราตอนนี้เราต้องขออุทธรณ์ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อต่อรองอะไรต่างๆในระยะเวลาอะไรต่างๆตรงนี้ถ้าของเราตรงๆก็คือต้องดูแลลูกหลานซึ่งไม่มีอาชีพ
1: ด้านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สงขลาที่ติดตามการบังคับคดีนี้บอกว่ายังมีโฮมสเตย์อีก60หลังที่เข้าข่ายผิดกฎหมายเช่นกันแต่ยังไม่จบสิ้นคดีการบังคับคดีอาจจะดูล่าช้าแต่ปัญหานี้ต้องจบ
3: เป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้วที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะต้องมีการรื้อถอนในส่วนของตัวโฮมสเตย์เหล่านี้นะครับและก็หลังจากนั้นหากเห็นว่ามันเป็นวิถีชีวิตของประชาชนก็ควรที่จะหาทางออกด้วยกันในพื้นที่เหล่านี้ถ้าประชาชนจะทำมากินจะออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างที่ไม่ขัดกับกฎหมายและก็ไม่กระทบสิทธิ์กับประชาชนคนอื่นที่เขามีสิทธิ์สัญจรต่างๆเหล่านี้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดกาญจนบุรีเช่นออกไปในแนวเชิงแพนะครับพอแพปั๊บมันเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นในเชิงชั่วคราวมันอาจจะไปได้มากกว่ากับการก่อสร้างในสิ่งที่เป็นสิ่งถาวรที่ไม่สามารถสัญจรในต่างๆเหล่านี้ได้เลยในส่วนตรงนี้ครับ
1: นี่คือปัญหาที่ถูกพูดถึงกันมาอย่างยาวนานหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าเจรจาประนีประนอมพูดคุยกับเจ้าของโฮมสเตย์มาตลอดให้รื้อถอนตามกฎหมายแต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนล่าสุดกรมเจ้าท่าขีดเส้นตายให้วันที่30มิถุนายนนี้โฮมสเตย์15หลังรอบกยอ.อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาต้องถูกรื้อถอนทั้งหมดจักรฤทธิ์รัตนพันธ์สำนักข่าวไทยอสมท

ขอบคุณข้อมูลข่าวจากคุณจักริตรัตนพันธ์และทีมข่าวของสำนักข่าวไทยอสมทด้วยค่ะรายการแดนดินถิ่นใต้วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์หน้าติดตามรายการแดนดินถิ่นใต้กับเครือข่ายอสมทภาคใต้กันต่อในจังหวัดอื่นๆวันนี้อสมทสงขลาและทีมงานขอบคุณทุกการติดตามดิฉันอุรักษ์ตันตรัตนพงศ์สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันอภิสิทธิ์ควงอนุชานำทีมกทมประชาธิปัตย์ลงพื้นที่ย่านสุขุมวิทพบร้านกัญชาเกลื่อนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายองค์อาจคร้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคนายสกลทีภัทยกุลรองหัวหน้าพรรคดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครและนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้ลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ลงสำรวจพื้นที่ย่านสุขุมวิทซอย4และริมทางเท้าถนนสุขุมวิทซอย5-11โดยนายอนุชากล่าวว่าเพื่อมาดูปัญหาในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวซึ่งมีหลายส่วนที่เห็นว่าต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนและชัดเจนเช่นเรื่องกัญชาที่เห็นได้ชัดว่าหากขับรถผ่านไปมาเส้นสุขุมวิทจะเห็นว่ามีการโฆษณาเชิญชวนซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของกัญชาพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนให้ใช้ทางการแพทย์แต่ในเรื่องสันทนาการพรรคประชาธิปัตย์คิดว่าจะต้องควบคุมอะไรที่เกินจากกฎหมายกำหนดไว้ในปัจจุบันนายอนุชายังได้กล่าวถึงการเปิดตัวลงสมัครผู้ว่ากทมซึ่งตอนนี้กระแสยังเป็นรองนายชัชชาติสิริพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลังลงพื้นที่ที่ผ่านมาทำให้กระแสตอบรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ว่าทำไมผลโพลถึงเป็นรองเพราะไม่ว่าใครจะมีคะแนนนำสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ชาวกรุงเทพซึ่งผลโพลก่อนที่จะเปิดตัวหลายๆแคนดิเดตคนกรุงเทพก็ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะไปเลือกตั้งหรือไม่แต่ไม่กี่วันที่ผ่านมาโพลออกมาว่าคนกรุงเทพอยากไปเลือกตั้งซึ่งมีคะแนนค่อนข้างสูงทำให้เห็นว่าเมื่อมีการเปิดตัวหรือนำเสนอตัวผู้สมัครมากขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้คนกรุงเทพมีความหวังว่ากรุงเทพสามารถเป็นไปได้กว่านี้สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้สุปจีดันข้าวไทยเสริมความมั่นคงอาหารสิงคโปร์เวทีเอเปกนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังพบหารือนางสาวเกรซสูไห่เหยียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมของสิงคโปร์ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกณเมืองซูโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การค้าโลกที่ผันผวนและเห็นพ้องจะกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงทางอาหารและการสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานทางนี้ฝ่ายไทยเสนอให้ยกระดับความร่วมมือจากการซื้อขายสินค้าโดยทั่วไปไปสู่แนวคิดความมั่นคงทางอาหารช่วงวิกฤตที่มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นทางด้านปริมาณสินค้าและเสถียรภาพด้านราคาโดยผลักดันข้าวเป็นสินค้าเริ่มต้นสำคัญและพร้อมขยายความร่วมมือไปยังสินค้าอาหารและสินค้าเกษตรอื่นอาทิไข่ไก่เนื้อสัตว์สินค้าอาหารกระป๋องและวัตถุดิบอาหารทะเลเพื่อรองรับความต้องการของสิงคโปร์ในระยะยาวสำหรับสินค้าเน่าเสียง่ายทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยไทยได้เสนอจัดเวิร์กช็อประดับเทคนิคระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริงในอนาคตพร้อมเห็นว่าสิงคโปร์มีความเชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการการค้าและห่วงโซ่อุปทานจึงสามารถต่อยอดความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนด้านห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งร่วมกันได้สหรัฐอพยพเดือนหมื่นหนีภัยถังเก็บสารเคมีชำรุดเจ้าหน้าที่สั่งอพยพประชาชนหลายหมื่นคนในย่านการ์เดนกรอฟแถบชานเมืองเทศมนตรลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื่องจากถังบรรจุสารเคมีชำรุดมีแนวโน้มที่จะรั่วไหลหรือระเบิดอาจปล่อยสารเคมีเป็นพิษสู่อากาศนักดับเพลิงได้ฉีดน้ำหล่อเย็นรักษาอุณหภูมิของถังบรรจุสารเคมีขณะรอเจ้าหน้าที่หามาตรการป้องกันภัยอื่นๆสื่อสหรัฐระบุว่าถังสารเคมีที่ทำงานผิดปกติบรรจุสารเมทิลเมทาคิลิเดตสารเคมีระเหยง่ายและติดไฟได้ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกและการผลิตที่โรงงานการบินและอวกาศที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกังวลว่าสารเคมีอาจรั่วไหลออกมาและทำให้เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจขั้นรุนแรงได้ถ้าสูดดมเป็นเวลานาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้า

0: พระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Rio

เกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: M-Cot News. ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาคุณกำลังฟัง M-Cot Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะอภิสิทธิ์เย้ยสุดซอยไม่จริงซัดรัฐบาลประกาศลดค่าการกลั่นเลิกอ้างอิงราคาสิงคโปร์ผลักภาระกองทุนน้ำมันนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการจับสัญญาณทางการเมืองหลังศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องวินิจฉัยตีความพ.ร.ก.กู้เงินว่าพรรคทำงานตรวจสอบรัฐบาลเกี่ยวกับทิศทางในการ

0: บริหารเศรษฐกิจบริหารประเทศซึ่งพรก.กู้เงินจะเห็นได้ว่ามีแนวคิดที่แตกต่างกันแต่มั่นใจรัฐบาลน่าจะรับฟังมากขึ้นนายอภิสิทธิ์มองว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้เลยคือการทำให้ราคาน้ำมันถูกลงแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกลับปฏิเสธสิ่งนี้ทั้งที่เคยอธิบายถึงตัวเลขที่จะเสียเงินหรือสูญเสียรายได้น้อยกว่ากันมากและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดจะได้ไม่ต้องเกาะหนี้เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นก่อนหน้านี้กระทรวงพลังงานบอกว่าจะเอาจริงเรื่องค่าการกลั่นที่สูงผิดปกติโดยเลิกอ้างอิงราคาน้ำมันจากสิงคโปร์ซึ่งไม่ได้ทำเรื่องลดค่าการกลั่นแต่พยายามจะดึงราคาหน้าปั๊มโยนภาระกองทุนน้ำมันซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่าสุดซอยส่วนกรณีที่รัฐบาลระบุว่าที่ต้องไปกู้เงินเพราะไม่สามารถโอนงบประมาณมาได้นั้นขณะนี้ในบางกระทรวงรัฐมนตรีคนใหม่เข้าไปพบว่ามีโครงการหลายโครงการมีปัญหาซึ่งวันจันทร์ที่จะถึงนี้พรรคประชาธิปัตย์จะแถลงข่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติในการใช้งบประมาณในปัจจุบันสกัดจับ8คนไทยลักลอบข้ามแดนจากฝั่งกัมพูชาสารภาพเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์พันเอกชนรงค์กาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศสั่งการให้กองร้อยทหารพรานที่1201จัดกำลังพลลาดตระเวนเข้มงวดบริเวณตะเข็บชายแดนบ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วล่าสุดสามารถตรวจพบและควบคุมตัวกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังลักลอบมุดรั้วลวดหนามและข้ามลำน้ำคลองลึกเข้ามายังฝั่งไทยอย่างผิดกฎหมายจากการตรวจสอบพบเป็นคนไทยทั้งหมด8คนไม่มีหนังสือเดินทางมีเพียงโทรศัพท์มือถือ6เครื่องจึงควบคุมตัวมาสอบสวนอย่างละเอียดจากการตรวจสอบประวัติพบว่า1ใน8รายคือนายทศพรมีหมายจับติดตัวอยู่1หมายกลุ่มคนไทยให้การรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลงเชื่อเพจหางานในปอยเปตชักชวนไปทำหน้าที่แอดมินตอบแชทฟิลแฟนหลอกลวงให้ร่วมลงทุนเสนอค่าจ้างสูงถึงเดือนละ 28,000 บาทฟรีค่าเดินทางและที่พักจึงยอมลักลอบข้ามช่องทางธรรมชาติไปทำงานที่ตึก5ชั้นกลางเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชากระทั่งล่าสุดทางการกัมพูชาได้เปิดปฏิบัติการกวาดล้างแรงงานต่างชาติอย่างหนักทำให้นายทุนใหญ่ซึ่งเป็นชาวจีนเกิดความกลัวหลบหนีไปก่อนทิ้งให้พวกตนเองถูกลอยแพอยู่ในห้องทำงานด้วยความกลัวว่าจะถูกตำรวจกัมพูชาจับกุมทั้งหมดจึงตัดสินใจลอบเดินเท้าหนีตายกลับฝั่งไทยจนกระทั่งมาถูกทหารพรานจับกุมได้ดังกล่าวเมืองถ่านหินระเบิดในจีนยอดเสียชีวิตพุ่ง90รายสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแก๊สระเบิดเหมืองถ่านหินในมณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีนพุ่งสูงขึ้นเป็น90รายแล้วเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่เหมืองถ่านหินหลิวเซินหยูเทศมนตรฉินหยวนขณะที่มีคนงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ใต้ดินทั้งหมด247คนซึ่งในตอนแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานพบผู้เสียชีวิตเพียง8รายและช่วยเหลือคนงานขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยกว่า200คนโดยยังไม่มีการชี้แจงถึงสาเหตุที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและดำเนินงานกู้ภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมสั่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อลงโทษผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงที่เน้นย้ำให้มีการรายงานข้อมูลอย่างโปร่งใสถูกต้องแม่นยำและตรวจสอบความรับผิดชอบอย่างเข้มงวดขณะที่หน่วยงานจัดการภาวะฉุกเฉินในท้องถิ่นระบุว่าปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องส่วนผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเหมืองดังกล่าวถูกทางการควบคุมตัวไว้แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ้แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้

0: เอช้อย
1: เอช้อยช้อยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: กลับมาแล้วนะสำหรับช่วงนี้นะคุณผู้ฟังนะ
1: ชั่วโมงที่3นะฮะช่วงนี้ก็เราก็จะรับสายก็โทรเข้ามาขอเพลงกันได้แล้วก็ขอเพลงกันขึ้นมาทาง Facebook Fanpage ด้วยก็ได้ที่ LTM FM 95นะครับ
0: ถูกต้อง
1: ส่วนจะโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาที่022481366ครับ
0: ใช่แล้วนะครับหรือคุณจะพิมพ์ข้อความผ่าน SMS นะครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ก็ได้เช่นกันเพราะทาง SMS นี่แนะนำเข้ามาทิ้งไว้หลายท่านแล้วนะสวัสดีไปถึงคุณนัทจากอุตรดิตถ์ด้วยบอกว่าพี่โอและพี่คริสคะขอเพลงหม้อหุงข้าวหน่อยโจอี้ภูวสิทธิ์ที่ได้ร่วมฟิชชิ่งไปกับคุณพี่พันช์วรการซึ่งเมื่อสักครู่จัดเสิร์ฟไปให้เรียบร้อยนะ
1: ก็
0: ถูกต้องนะครับต่อด้วยเอ้ยสาวปากแดงก็บอกว่าฟังอยู่นะจ๊ะสุดหล่อทั้งสองบักลาแล้วก็มีพี่บัวขาวนะครับทักทายวันเสาร์แบบนี้บอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาทักทายสักนิดนึงนะแต่ก็วันเสาร์ก็ส่งข้อความมาขอเพลงหน่อยเพลงพี่ธันวาที่ร้องคู่กับพี่สิรินทรานิยากรอ่ะแล้วก็ถัดไปพี่บุ๋มนครพนมก็มาขอเพลงนางสาวมั่นของน้องธัญญาชัชยาทิ้งไว้นะครับก็ฝากมอบให้ FC ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์ทุกๆแพลตฟอร์มกันอยู่เนาะส่วนทางไลฟ์สดนะครับ LTM FM 95นะน้องคริสนะคุณปาริตานี่ก็บอกว่าน้องโอ๊ตใจออกการของพี่บาวีหน่อยนะคะส่วนคุณดวงเดือนก็คู่ชีวิตค่ะพี่อยากแต่งงานเหลือเกินอยากมีคู่ชีวิตเหมือนเพลงนี้ค่ะเพราะพี่เป็นคนถูกของของเมนทัลหลายเพลงนะพี่เดือนนะคุณนิพสุดาครับบอกว่าหล่อจังหล่อจริง วันเสาร์นี้เราก็รวนๆสักนิดหนึ่งนะแต่เมื่อสักครู่เราก็ไล่ๆอ่านคอมเมนต์กันอยู่นะครับตามคำขอเดี๋ยวเรามาฟังเพลงมันๆต่อเนื่องแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาทยอยจัดเสริมให้ตามคำขอนางสาวมั่นธัญญาชัชยาครับต่อด้วยออกหมายจับต้นข้าวเขมนาถ

0: โอ้สองเพลงต่อเนื่องนะฮะ
1: ครับ
0: มัน
1: ผม
0: เลย15:27นะน้องคริสมีหลายคนบอกว่าโอ้ยนี่เอ้ยเลือกบอทุกเลยหนุ่มเสื้อดำทั้งซ้ายและขวา
1: ที่เรานัดกันมาเรายีนก็ใส่ยีนเหมือนก
0: เ
1: ัน
0: อ
1: นะ
0: เออแต่งตัวเป็นแบบว่าเออนี่แต่หน้าตานี่พี่บออาจแบบไปอยู่ใกล้น้องคริส
1: ไม่
0: แล
1: จริ
0: ้
1: ง
0: ว
1: ไม่จริงหรอก
0: เออน้องนี่ก็รอวันรอคืน
1: เราก็หลอกคนละแบบ
0: เออเราคนละแบบนะให้แบบว่าให้เลือกเอาบางคนเอ๊ะจะซ้ายหรือขวาดีคะพี่ขานี่มันตอบไปเลยพี่อ๊ตบอกไปเลยเออในเมื่อเราก็ไม่เลือกไม่ได้แล้วทำไมเราต้องเลือกล่ะฮะก็ควบคู่กันไปเลยนะฮะเออเลขคู่เลขคู่เสียเปียกบอกว่ามาบ้านเสียทำวุ้นมาเลี้ยงเลยเอ้ยไม่ใช่มากินวุ้นบ้านเสียเลยนี่นะครับ คอมเมนต์กันวันเสาร์แบบนี้ปล่อยจอยนะครับ
1: ครับ
0: น้อง
1: ผม
0: คริสและคุณผู้ฟังทั่ว
1: แต่ก็
0: ทั้ง
1: มี
0: ประ
1: ก
0: เท
1: าร
0: ศ
1: ขอเพลงเข้ามาเยอะเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่หลังไมค์ก็ทักทายไปถึงพี่หนูระยองพี่นันเพชรบูรณ์เอ่ยนะแล้วก็มีพี่จิตจากดอนเมืองน้องทิพย์สุดาพี่มังกรนี่ไม่พูดไม่จาเพราะพี่ต้องการจะเต้นอย่างเดียวผ่านสติ๊กเกอร์คุณทิพพานี่ก็บอกว่าสวัสดีค่ะทุกเสียงทุกสายไอ้หมีไปไหนคิดถึงหมีเหลือเกินหนูขาดหมีไม่ได้
1: จะเอาซ้ายหรือขวาเขาบอกในใจอยากได้สอง
0: โอ้นี่ปกติเขาคงอยากได้สามเพราะว่าเขาหาหมีอยู
1: ่
0: หมีหายไงช่วงนี้คุณทิพพา
1: จับปลาสองมือ
0: เฮ้ยเหรอแต่ถ้าเป็นเฮียหมีนี่เขาจับปลาสามมือเลยนะ
1: สามเลย
0: โอ้โ
1: หพี่ก็ชอบรังแกคนที่ปกป้องตัวเองไม่ได
0: ้คุยเพลินคุยเพลินแม่นวลครับสวัสดีด้วยแม่นวลรัตนกุลนี่คนสวยเลยนะฮะแล้วก็มีแม่เพ็ญเมื่อสักครู่เสียเปียกบอกว่าแบบไหนเนาะแบบไหนเออแบบไหนเนาะแบบไหนนี่เราก็ทักทายใส่เมโลดี้ใส่ทำนองไปให้เบิร์ดเลยนะครับแล้วมีใครอีกเอ่ยมาคุณจะได้ทักทายกันคุณเดือนยังไม่จบกับคำว่าชู่ชีวิตนะคู่ชีวิตของพี่เดือนอยู่ไหนคะพี่เดือนรอมา54ปีแล้วอายุก็ปาจะแซยิกแล้วทำไมไม่มีคู่ชีวิตกับเขาเลยโอ้พิมพ์มาเยอะเลยนะพี่เดือนนะอ่านคอมเมนต์เพลินเลยนี่พี่เดือนขยันพิมพ์เลยนะนี่คุณทิพย์สุดาบอกว่าเดียวค่ะเดียวไม่อย่ามุกเยอะเหลือเกินพี่พูดไม่ทันเดียวจะฟ้องเฮียเออใส่ยอยักษ์มาเยอะใช่แล้วก็อ่านตามคอมเมนต์
1: หวานแห
0: วานแหเออนี่ถูกต้องไม่เขาบอกในเมื่อเลือกไม่ได้เราก็ต้องหวานแหสิคะใช่ไหมพี่ทำถูกทำดีทำถึง
1: มันคือเกมตัวเลขอยู่แล้วมันคือเกมตัวเลขอยู่แล้วยิ่งกับบาเราไปเยอะยิ่งมีโอกาสนะ
0: ฮะแล้วก็มีใครอีกเอ่ยคุณเล็กกาแฟล็อกวาร์ดสวัสดีด้วยครับพี่วันนี้มาทักทายพูดคุยกันนะขำๆปล่อยจอยชั่วโมงนี้เพราะว่ามันเป็นชั่วโมงฟรีสไตล์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะก็จะขอเพลงกันครับ

0: มาได้เช่นกันส่วนเอ้ยสาวปากแดงบอกว่าน้องคริส
1: จ้า
0: โอ้ยนี่เอ
1: ต้อง
0: อ
1: คำตอบแบบนี้
0: ใช่ไหมเขาทำน้ำเสียงมาประมาณนี้ผ่านคอมเมนต์ไงแล้วก็นั่งจิตอยู่นั่งคุณเดือนบอกว่าน้องแซวเก่งนะไม่ได้แซวพี่อ่านส่งข้อความมาขนาดนี้น้องแชมป์โชคชัยสี่ครับบอกว่าขอเพลงดวงใจหน่อยครับพี่โอ๊ตรบกวนพี่คริสสมคริสเปิดให้ด้วยแต่ขอโอ๊ตแต่ให้คริสเปิด
1: ครับ
0: เขา
1: เห็นตำแหน่งนั่งอยู่
0: ใช่ไหมใช่ไหมคุณกุลจากสมุทรปราการครับสวัสดีวันเสาร์ด้วยพี่วันนี้บอกว่าน้องโอ๊ตและคริสคะขอเพลงโบรักสีดำของพี่นางด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไว้ดูให้แล้วกันนะมาฟังต่อเนื่องสักหน่อยนะมีพี่เรืองใจคอมเมนต์เข้ามาสาวแหล่บ้านนาสง่าเสียงเหมอแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยโบรักสีดำสองเพลงต่อเนื่องก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูทางหลังใหม่นะครับว่าจะมาทักทายอะไรกันพี่สุครอง16สวัสดีด้วยครับผมอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับน้องคริส

0: เป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ีก2ผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาครับบาวีใจออกอาการนะครับแล้วก็ขอขึ้นมาโดย
1: คุณปริตาทางไลฟ์สด LTM FM 95
0: แล้วก็คืนคำของนาวากะนะครับขอขึ้นมาจากนัน
1: คุณพี่นันเพชรบูรณ์บอกว่าคิดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ตาโตๆตัวกว้างๆกอดแน่นๆโอ้อ่ะ
0: ครับผมแต่ก็เป็นช่วงเวลา8นาทีสุดท้ายของชั่วโมงเดี๋ยวเราไปเจอกันชั่วโมงหน้าในช่วงของการจ่อคิวฮิตครับจะมาแนะนำ5ผลงานเพลงที่เข้ามาใหม่แต่ทิ้งท้ายไว้กับอีก2ผลงานเพลงที่ขอขึ้นมานะครับ Home Stay
1: ซึ่งทาง SMS เน
0: า
1: ะ
0: เป็นทาง SMS แต่ไม่ได้บอกว่าใครเป็นคนขอขึ้นมาแล้วก็บ่วงฮักนะฮะจากพี่หนูระยองครับ
1: ครับผมไปฟังกันครับเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้า

0: าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะตำรวจจับปรับรถทำผิดกฎจราจรผ่านจุดตัดทางรถไฟมักกะสันตำรวจจราจรสน.มักกะสันลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่การรถไฟในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ผ่านจุดตัดทางร่วมทางรถไฟบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ซึ่งวันนี้ยังพบเห็นผู้ใช้รถฝ่าฝืนกฎจราจรจอดคร่อมรางรถไฟและจอดทับเส้นสีเหลืองตำรวจจราจรดำเนินการจับปรับออกใบสั่งที่จอดทับรางรถไฟทุกคันส่วนรถจักรยานยนต์ที่แอบลักไก่เลี้ยวขวาในจุดที่ห้ามเลี้ยวก็ถูกจับปรับเช่นเดียวกันขณะที่ช่วงเวลาที่รถไฟกำลังจะเคลื่อนผ่านสถานีตำรวจจราจรได้เคลียร์รถให้พ้นจากรางรถไฟและให้จอดหลังเส้นเหลืองก่อนที่พนักงานไม้กั้นจะกดไม้กั้นลงมาทั้งสองฝั่งและเดินโบก

0: ธงสีแดงเพื่อเป็นสัญญาณให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบว่ารถไฟกำลังจะเคลื่อนเข้ามายังสถานีอโศกรัฐมนตรีพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นชูโซลาร์เซลล์หนุนเกษตรกรรากหญ้านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกระทรวงพลังงานได้ให้การสนับสนุนบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด3คูณ4เมตร1โรงเพื่อใช้สำหรับแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง1710เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศแหล่งน้ำพองและภูห้อมเป็นเชื้อเพลิงโดยตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าน้ำพองมีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าภาคอีสานมาอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่ากระทรวงพลังงานพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทุกมิติทั้งระดับรากหญ้าผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเตรียมพร้อมเร่งขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนด้วยกระทรวงทรัพย์เดินหน้าจัดระเบียบที่ดินทำกินหยุดยั้งการบุกรุกป่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติณหอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เร่งสนองนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังมานานให้ถูกต้องตามกฎหมายผ่านกลไกการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนหรือคทช.และโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตป่าอนุรักษ์เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพโดยถูกต้องการมอบสิทธิ์ในครั้งนี้เป็นการสร้างกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชนโดยพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์กรมป่าไม้ได้จัดรูปที่ดินคทช.ครอบคลุม9อำเภอรวมเนื้อที่กว่า 317,566 ไร่ควบคู่ไปกับการดำเนินงานเขตป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกมิติด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่ากรมอุทยานขับเคลื่อนโครงการนำร่องจังหวัดอุตรดิตถ์ณอุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ให้แก่ราษฎร30ราย30แปลงซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการรับรองสิทธิ์ในที่ดินเดิมเพื่อหยุดยั้งการบุกรุกป่ารายใหม่เท่านั้นแต่กรมอุทยานยังได้ร่วมมือกับชุมชนในพื้นที่พัฒนาพื้นที่โดยการจัดทำแผนการทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วมการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนการปลูกพืชเศรษฐกิจใต้ร่มเงาป่าเช่นกาแฟหรือสมุนไพรท้องถิ่นและฝึกอบรมราษฎรให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เสริมโดยไม่ทำลายผืนป่า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิรินา

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคา

0: 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โคโฮเซลสวัสดีครับ
4: Go, go, go, we are go wholesale!
5: ที่นี่ไขวัต

0: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

0: ิดใช่ก่อนหน้านั้นคนช้ำที่อัมพวาครับอาจารย์กันนภัทร
1: ครับผม
0: ยังอยู่กับพวกเราสองคนนะฮะสองหนุ่มเสื้อดำนี่วันนี้นัดเหมือนนัดใส่เสื้อดำวันนี้เข้ามานะ16:17 ครับยังอยู่กับคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตนะ
2: ใช่
0: ชั่วโมงนี
2: ้ชั่วโมงนี้ก็เป็นเจาะคิวฮิตครับ25-29พฤษภาคมเพลงแรกคือเพลงนะครับ
0: นี่3:00นะ3:00ของเขานี่ไม่รู้ว่ามีนัยยะความหมายอะไรยังไงนะฮะเพลงนี้เพลงใหม่จากบอสธีรพงศ์ศิลปินหนุ่มหล่อนะฮะเจ้าของเพลงดังโอ้ไม่ว่าจะเป็นบอกว่างกำลังเจ็บเด็กเลี้ยงควายเอ่ยโจรปล้นใจเอ่ยอะไรอะไรนะโจรขโมยใจอะไรเนี่ยนะน้องบอสจะต่อยผมไหมแซวๆๆนะบอสนะเพลงใหม่ครับ3:00เพลงนี้มาฟังกันเลยดีกว่านะจะเป็นยังไงไปฟังกันครับ

0: อยากจะบอกน้องบอสธีรพงษ์เหลือเกินนะเพลงนี้เนี่ยนะถ้าคิดถึงเขาอยากแบบว่าไปหาเขาคนไปหาเลยพักตีสามทำไมเพอเจอไปใหญ่เลยนะฮะตีสามครับเพลงใหม่จากบอสธีรพงษ์เพลงนี้คำร้องทำนองโดยคุณพิมพ์ใหม่สุจิมงคลครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณอานนท์เชื้อบุญมาอ่ะซิงเกิลแรกผ่านไปเรียบร้อยนะน้องคริสนะ
1: ครับผมซิงเกิลที่2ครับเป็นผลงานเพลงใหม่จากไหมไทยหัวใจศิลป์ครับผมชื่อเพลงว่าสิทธิ์ของเจ้าครับผมไปฟังกันเลย

0: นี่ครับผลงานเพลงจากไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับสิทธิ์ของเจ้าครับสังกัดพระเอกใหญ่9999คำร้องทำนองโดยกี้พงศักดิ์ครับเรียบเรียงโดยพานุวัฒน์สิงห์สนั่นครับผม
1: แหมเพลงนี้ฟังแล้วน้ำตาคลอเลยนะ
0: ครับผม
1: กินแอลกอฮอล์คงอร่อยมากยิ่งขึ้น
0: ครับผม
1: พูดออกอากาศไม่ได้อีกแล้วคณิตโอ้ยเพลงนี้นะครับผมแหมเจ็บด้าโอ้สิทธิ์ของเจ้าเด้อสิเฮ็ดยังทำรอด
0: แมน
1: สิ่งที่สองครับผ่านไปมาเสียน้ำตาต่อดีกว่าแต่รอบนี้เป็นการเสียน้ำตาแบบว่าให้กับหมาเด็กเพลงนี้น่าจะเหมาะกับเอื้อยๆนะชื่อเพลงครับคุณผู้ฟังเสียน้ำตาให้บักหลาน้อย
0: อะไรนะเสียน้ำตาให้บักหลาอด
1: แม่นครับผมนะเสียน้ำตาให้บักหลาอดก็ได้นะครับสิทธิ์ของเจ้าเลยเพลงนี้นะฮะเสียน้ำตาให้บักหลาน้อยงานจากคุณนุ่มนิ่มพิมพ์พร My Music Record ไปฟังกันครับ

สิ่งที่3นะฮะที่จอคิวพิทแนะนำกันกันจากพี่นุ่มนิ่มพิมพ์พรจากสังกัดค่าย My Music Record ครับโอ้ลำกรม่วนเลยนะฮะก็หลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อพี่นุ่มนิ่มกันอยู่นะพี่นุ่มนิ่มพิมพ์พรประไพพงศ์ครับผมเป็นนักร้องหมอลำชื่อดังเลยนะฮะจากพินแคนแดนอีสานเนาะเพลงนี้ครับเสียน้ำตาให้บักลาน้อยได้คำร้องทำนองโดยจากพี่ตั้มนครินทร์เรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณบุญหลงมงคลพรนี่ก็เป็นซิงเกิลที่3กันแล้วนะครับอ่ะมาต่อกันเลยพาลงใต้กันต่อเมื่อสักครู่เป็นแนวอีสานแล้วลำกลอนม่วนๆกันแล้วนะคุณผู้ฟังพาลงใต้กับเพลงใหม่จากวง Sky Part ครับเขาได้ร่วมงานฟีเจอริ่งไว้กับมอสขจรจารกุลจารุกุลนะครับมอสขจรจารุกุลครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า13รอน้อง

0: เมื่อกี้นั่งถกเถียงกันอยู
1: ่ครับ
0: ว
1: ่
0: า13รอน้องคืออะไร
1: อืมใช่13รอน้อง
0: จริงๆแล้ว13พอเราเอียงข้างมันอ่านว่าผี
1: อ๋อนะ
0: ผีรอน้องแต่ทีนี้ยังมีทวิสต์อีกก็คือผีรอน้องคืออะไร
1: ผีรอน้องเล่นคำพ้องเสียงกับสำเนียงภาษาใต้พี่ร่อน้องอยู่ตามคำมันคำมันสัญญาของน้องนี่ต้องแรงตายเลยพนันนะครับ
0: ครับผม
1: นะได้พี่ปิ๊กขจรจารุกุลนี่แหละเป็นคนเขียนคำร้องทำนองแหมค่อนข้างจะแบบมีนัยยะลึกเลยทีเดียวลึกซึ้งเลย
0: ต้องไปตามอ่านในYouTube เขาคอมเมนต์ไว้ว่าสาเหตุที่เป็นชื่อเพลงนี้เป็นเพราะอย่างนี้
1: นั่นน่ะสิแหมเราก็คิดว่าทำไมอะไร13นะ
0: พี่ทีมบอกว่าพี่โอ๊ตทำอะไร
1: พี่ทำอะไรพี่ทำความหล่ออยู่ฮะพี่ทำความหล่ออยู่ฮะ
0: โอเคสี่เพลงแล้ว
1: นะ
0: ใครที่ชื่นชอบก็ได้ฟังแน่นอนนะครับ13หรือผีรอน้อง
1: เสื้อ13รอน้องจริงๆจริงๆแม
0: ่
1: ยังอึ้งอยู
0: ่ต้อง13รอน้องหรือต้องผีรอน้อง
1: ก็ตามชื่อเพลงแหละ13รอน้อง
0: โอเคนะเพลงที่5นะครับของจ่อคิวฮิตวันนี้เป็นผลงานเพลงจากดวงดีศรีวิชัยครับรำวงคนละครึ่ง
1: ไปรำวงกันครับ

0: รำวงคนละครึ่งนะฮะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีคนละครึ่งสักหน่อยจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวดีเมื่อไหร่ค่อยจ่ายเต็มใหม
1: ่เออนะปกติคนละกั๊กคนละแบน
0: ฮะ
1: ชอบนายลูกฤทธิ์จังเลยรำวงคนละครึ่งครับงานใหม่จากอาดวงดีศรีวิชัยเพลงจำทำนองนี้ก็รำไปได้ได้
0: ครับ
1: รำไปได้ได้คืออะไร
0: อันเป็นแบบอะไรเขาเรียกอะไรนะลูกกรุงเหรอ
1: ใช่ลูกทุ่งลูกกรุงประมาณนี้นะฮะก็ทำนองที่แบบว่าเราคุ้นเคยนะครับ
0: ผม
1: เพลงนี้ครับผมคำร้องทำนองโดยคุณซอเกษตรวิสัยเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์มาร์คใบเตยนะเพลงนี
0: ้ก็
1: ห้าเพลงนะฮะแต่รำวงคนละครึ่งนี่ก็ตรงกับยุคสมัยเพราะว่าวันจันทร์นี้โครงการจากทางรัฐบาลก็เปิดลงทะเบียนนะสำหรับเขาเรียกได้ว่าไทยช่วยไทยนะครับก็
0: ไม่ใช่คนละครึ่งแต่60 40ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่รอบนี้ไม่คนละครึ่งแล้วนะไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึงประมาณช่วง4ทุ่มนะฮะก็เดี๋ยวผมก็ต้องตั้งนาฬิกาปลุกแหละอีกหนึ่งคนเนาะผมก็แบบรู้ก็ไม่หล่อพ่อก็ไม่รวย
0: น่าจะไปอยู่ในพยายามเข้าเว็บกันหลายคนเหมือนกันก็ต้องรีบไปเข้า
1: ลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังนะแม่ๆหลายคนก็เตรียมตัวกันแล้วมาตอนนี้5ผลงานเพลงทวนสักหน่อยนะครับน้องคริสเดี๋ยวผมเพลงแรกเลยนะฮะที่เราจะแนะนำกันจอกชีวิตนี่ก็คือเพลงตี3จากบอสธีรพงษ์ครับ
0: ครับผมและเพลงที่2สิทธิ์ของเจ้าของหมายไทยหัวใจศิลป์ครับ
1: ครับสิ่งที่3เสียน้ำตาให้บักหล่าน้อยงานจากคุณพี่นุ่มนิ่มพิมพร My Music Record ครับ
0: ครับผมเพลงที่4 13เราน้องครับ Sky Pass Fit กับมอสขจรจารุกล
1: นะครับและปิดท้ายด้วยรำวงคนละครึ่งงานจากดวงดีศรีวิชัยอ่ะตอนนี้ 16:45 นาทีเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ

0: เท่านั้น
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
9: เอาช่วงท้ายกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวส่งต่อให้อาจารย์ประยงชื่นเย็นนะครับดูแลกันต่อชั่วโมงหน้าเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆที่มีคุณผู้ฟังเลือกแนะนำกันเข้ามานะฮะก็โอ้เพลงเพราะเหลือเกินดูแลสุขภาพดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทั่วทั้งประเทศช่วงนี้อาจจะมีฝนถามหากันมาแทบจะทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะฮะก
10: ็
9: เดี๋ยวเจอกันกับโอ๊ตคณิต4:00 นจนถึง1:00 นช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ
10: ครับผมแล้วเจอกับผมคริสสมคริสทุกวันเสาร์ครับมาบ่ายโมงถึง17:00 นครับขอบคุณที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงเลยวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนกับอีกสัก2ผลงานเพลงเพราะๆครับสวัสดีครับ
9: ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ได้มีมติเห็นชอบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศโดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยได้ประสานการร่วมจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคเพื่อให้การจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดอำเภอและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันพร้อมทั้งเชิญชวนทุกภาคส่วนในพื้นที่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลดังกล่าวทั้งนี้ในส่วนของกำหนดจัดพิธีการจะมีขึ้นวันพุธที่3มิถุนายนณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมกับส่วนกลางได้แก่เวลา 7:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเวลา 17:30 น

0: พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและเวลา 19:29 น.พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพรรคประชาชนเสนอนโยบายแรงงานยกระดับศูนย์อาชีพกทม.เพิ่มทักษะเรียนรู้ช่วยจับคู่ผู้ประกอบการกับคนหางานนายชัยวัฒน์สถาบรวิจิตรหรือดร.โจว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนลงพื้นที่ตลาดจอห์นนี่มาร์เก็ตเอกมัยนำเสนอนโยบายยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพกทม.เป็น Bangkok Studio นายชัยวัฒน์กล่าวว่ากทม.ควรเป็นเมืองแห่งโอกาสให้คนได้เติบโตไปข้างหน้าตนเองอยากสร้างระบบให้คนกรุงเทพได้มีโอกาสใหม่ๆยกระดับรายได้ซึ่ง Bangkok Studio จะเป็นพื้นที่ให้คนได้มาเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและมีโอกาสได้งานทำกทม.ควรสร้างโอกาสให้แก่คนไปพร้อมๆกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่านอกจากการยกระดับศูนย์ฝึกอาชีพกทม.ให้มีทักษะหลากหลายแล้วยังจะเพิ่มบทบาทในการจับคู่ระหว่างคนที่มาฝึกอาชีพกับผู้ประกอบการที่ต้องการหาคนทำงานรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันเพื่อให้คนหางานสามารถได้งานทันทีที่จบหลักสูตรขณะที่นางสาวพลอยเตลานกล่าวว่าปัจจุบันคนที่เรียนจบมาแล้วอาจจะไม่รู้จะไปเพิ่มทักษะใหม่ๆจากที่ไหนดังนั้นคนกรุงเทพควรได้โอกาสนั้นจากกทม.ทูตพาณิชย์เมืองหนานหนิงผลักดันขายทุเรียนไทยเสียงตอบรับล้นหลามนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าสั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศที่เป็นเป้าหมายการส่งออกผลไม้ของไทยเร่งขยายตลาดผลไม้ไทยเพื่อรองรับฤดูการผลไม้ที่กำลังออกสู่ตลาดโดยล่าสุดได้รับรายงานจากนายนิติประทุมวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองหนานหนิงถึงผลความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยเข้าสู่ตลาดจีนโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ประสบความสำเร็จมีผู้นำเข้าสนใจสั่งซื้อทุเรียนจากไทยเพิ่มมากขึ้นโดยทูตพาณิชย์แจ้งผลการดำเนินงานว่าได้เข้าพบหารือนายกสมาคมผลไม้หูหนานและรองผู้จัดการใหญ่ตลาดค้าส่งผลไม้หงซิงถึงสถานการณ์การนำเข้าผลไม้ไทยมายังมณฑลหูหนานพบว่าช่วงมกราคมถึงพฤษภาคม2569นำเข้าผลไม้ไทยแล้ว 150,000 ตันในจำนวนนี้เป็นทุเรียน 70,000 ตันและทั้งปี2568ที่ผ่านมาตลาดค้าส่งผลไม้หงซิงนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศปริมาณ 1 ล้านตันเป็นผลไม้ไทยร้อยละ 40เป็นทุเรียน 180,000 ตันลำไย 100,000 ตันมังคุดมะพร้าวและส้มโอ 100,000 ตันส่วนการพบหารือกับผู้นำเข้าผลไม้ไทยรายสำคัญในตลาดหงซิง7รายเพื่อหารือถึงแนวทางการขยายโอกาสตลาดผลไม้ไทยไปอย่างภูมิภาคจีนตอนกลางและทางตะวันตกโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดและมะพร้าวโดยทุกรายยืนยันเป้าหมายการนำเข้าทุเรียนจากไทยในปี2569รวม 6,400 ตู้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้คุณกำลังฟังMCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน MCOT Radio Network เสนอรายการจาก LTM FM 95ลูกทุ่งมหานคร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะฮิตพิเศษหรือว่าจะเพราะเป็นพิเศษอย่างไรนั้นขอให้ท่านผู้ฟังจงติดตามแบบพิเศษรับรองว่าท่านจะได้รับความสำนานจากการฟังเพลงในรายการนี้นะครับรับรองว่าท่านจะเพลิดเพลินกับเพลงของเราที่จัดเสนอให้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพ.ศ. 2569นะครับก็ขออวยพรให้ท่านที่เกิดในวันคล้ายวันนี้นะครับทั้งหญิงทั้งชายและท่านที่จะกำลังจะเกิดในชั่วโมงต่อไปนี้ทุกๆท่านนั้นให้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทำสิ่งไหนสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทุกๆคนนะครับประโยชน์ทางการเงินประโยชน์ที่ได้จากเพชรทองทุกอย่างนั้นขอให้ท่านสมความปรารถนาทุกๆท่านเอาละครับเพลงแรกที่จบลงไปนั้นชื่อเพลงว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินายกคนปัจจุบันนะครับเพลงที่สองเทิดไทจอมราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแพรวพรนารายณ์นะครับนี่ก็เป็นเพลงประจำของเราที่เปิดเทิดทูนพระองค์ท่านรัชกาลที่10นะครับก็จะสลับทุกเสาร์แต่ละเพลงก็สลับกันไปทุกเสาร์นะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราเลยนะครับเริ่มในแบบลูกทุ่งนะครับรำเต้ยครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสอนศิลปินชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยเบนจามินนะครับเพลงที่สองคนนอกสังคมนะครับปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติ2538เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยคำรณสมบุญนานนท์ขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

จะให้ท่านฟังในแบบลูกกรุงหรือว่าไทยสากลนะครับจะเริ่มด้วยเพลงโลกนี้คือละครนะครับไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยมงคลอมาตยกุลขับร้องโดยปรีชาบุญยเกียรตินะครับเพลงที่สองรอยแผลเก่านะครับสกลมิตรานนท์เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องร่วมกับสมยศทัศนพันธ์นะครับทองคำปราโมทย์เนี่ยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยสมยศทัศนพันธ์นะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลทั้งสองเพลงครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านรับฟังในแบบไทยลูกทุ่งเราก็จะเริ่มด้วยเพลงอกหักซ้ำสองนะครับนพนันท์ขวัญประภาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสายันสัญญานะครับเพลงที่สองล่องเรือหารักนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยประยงชื่นเย็นนะครับขับร้องโดยยอดรักสลักใจอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านรับฟังในแบบไทยสากลหรือว่าลูกกรุงนะครับเริ่มด้วยเพลงค่ำแล้วในฤดูหนาวนะครับหลวนควันธรรมเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็ขับร้องเองอีกนะครับสำหรับหลวนควันธรรมนะครับเพลงนี้ทำเองหมดร้องเองหมดทุกอย่างเลยไม่ให้ใครทำเลยเหมาคนเดียวหมดนะครับเพลงที่สองกุหลาบในมือเธอนะครับคุณวิจิตรมาตราเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรือโทมานิตศีนวินินนะครับเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยพลโทหม่อมหลวงขับกุญชรนะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังเก่าๆทั้งสองเพลงนี้แบบไทยสากลขอเชิญครับ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลอง

0: ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
3: ต่อไปก็จะเป็นแบบลูกทุ่งนะครับเริ่มด้วยเพลงทุ่งกุลาร้องให้นะครับสุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดย

ศักดิ์สยามเพชรชมพูนะครับเพลงที่สองทุ่งนางคอยก้องกาดกำแหงเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมัครวงสาโรจน์เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพุ่มพวงดวงจันทร์อ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งทั้งสองเพลงขอเชิญครับ

0: ครับมันก็ทำให้เกิดภาวะของความเขาเรียกว่าวิกฤตศรัทธาจริงๆไม่น่าจะใช้คำนี้
1: อืม
0: เพราะว่า คนกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่มีความศรัทธาต่อตระกูลฮุนอยู่แล้วเพราะเขาชนะเลือกตั้งมาเนี่ยมันคือคะแนนบังคับนะมันไม่ใช่คะแนนนิยมนะฮะก็เลยใช้คำว่าวิกฤตศรัทธาไม่ได้แต่เอาเป็นว่าก็คือไม่เชื่อถือแล้วนะครับก็คือไม่เชื่อถือแล้วก็รู้ว่าถูกหลอกมาอย่างยาวนานเพียงแต่ว่าสิ่งที่สถานการณ์ที่ฮุนเซนยังสามารถคุมได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเรื่องปากท้องประชาชนออกมาเรียกร้องไม่ได้แรงงานประท้วงขึ้นค่าแรงไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเงินที่เอาไปฝากธนาคารแล้วถอนคืนไม่ได้เพราะมันโดนอายัดและเจ๊งไปหมดแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันก็เลยทําให้เกิดวิกฤตนะสินค้าเกษตรก็ส่งออกมา

0: ไม่ได้การท่องเที่ยวก็ทรุดอีกต่างหากอะไรพวกนี้นะครับฮุนเซนอยู่ได้ทุกวันนี้โดยการใช้อำนาจของกองกำลังส่วนตัวที่เรียกว่า BSQ นะครับก็คือ Bodyguard Headquarters นะครับก็นั่นแหละครับก็เลยมันก็เลยทำให้จริงๆสิ่งที่ฝ่ายสมรังสีป้อนข้อมูลนะฮะให้ข้อมูลข่าวสารเข้าไปในกัมพูชาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเทศไทยควรขยายผล นะครับถ้ามองว่าศัตรูของประเทศไทยทุกวันนี้คือตระกูลฮุน
1: อ
0: เ
1: า
0: รา
1: จ
0: ก็
1: า
0: ต
1: ร
0: ้
1: ย
0: อง
1: ์
0: อะไรนะ
1: ลืมเบรกตอน6 โมง 45เดี๋ยวไป
0: โอเค
1: เบรกตอนนี้ยังทันนะคะสักครู่เดี๋ยวกลับมาต
0: เช
1: ่อ
0: ิญ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ระ ับเชิญครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6379

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะคุยเรื่องตระกูลหุ่นต่ออีกนิดค่ะอาจารย
2: ์ไม่มีอะไรซับซ้อนครับแล้วก็การออกมาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากจะ discredit อีกฝ่ายหนึ่งกลับคืนนะครับแล้วก็พยายามปกป้องตัวเองว่ามันไม่ใช่อย่างที่ฝ่ายสมรังสีพูดแต่จริงๆแล้วคนกัมพูชาตอนนี้นะครับเขาเชื่อเช่นนั้นแล้วก็คือว่าสมรังสีพูดอะไรคือความจริงนะครับแล้วก็ฝ่ายฮุนเซนออกมาแก้อะไรเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเฟกนิว
1: ครับ
2: เพราะนั้นเราก็ต้องขยายเรื่องพวกนี้ต่อนะครับก็ตั้งธงไว้เลยครับก็คือว่าภัยคุกคามประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่คนกัมพูชานะครับมันคือตระกูลหุ่นนะฮะที่มาคุกคามเราเพื่อที่จะสร้างบุญบารมีนะครับว่าตัวเองเนี่ยเก่งเหนือกว่าสยามนะครับก็สิ่งที่สมรังสีพูดเนี่ยสื่อไทยเอามาขยายได้เลยครับ
1: คร
2: ับหรืออินโฟทั้งหลายอยากจะพูดต่อก็เอามาพูดต่อได้เลยครับนะฮะยิ่งจริงๆก็อยากให้คนไทยที่พูดภาษาขแมได้นะเอามาวิเคราะห์ขยายพวกนี้นะฮะแล้วก็แหลมเข้าไปในกัมพูชาได้เลยต้องทำนะฮ
1: ะ
2: จริงผมก็ว่าจะทำอยู่หรอกเอาแค่ภาษาไทยนี่แหละพอแล้ว นะฮะคำขยมเนี่ยแจ๊คขแมติ๊กๆนะ
1: ค่ะ
2: ประโอนอ้อมนะฮะแต่ถ้าคนกัมพูชาเรียกชื่อคุณอ้อมเนี่ยเขาจะออกเสียงอ้อมไม่ชัดนะก็จะออกเสียงว่าคุณอ้อม
1: อ้อม
2: อ้อมคุณอ้อมกินข้าวหรือยังนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นนะฮะ
1: ค่ะเอาปิดท้ายที่ข่าวนี้ข่าวที่แล้วเราก็เห็นระลอกหนึ่งแล้วมีอีกระลอกหนึ่งค่ะอาจารย์ที่เขาจับคนไทยในสปป.ลาวได้เนี่ยคราวนี้จับอีก101คนที่สวรรณเขตอันนี้คนละอันกับที่ข่าวเราคราวที่แล้วใช่ไหมอาจารย์เริ่มสับสนแล้วทำไมจับได้เยอะขนาดนี้นะอาจารย์เอาอีกแล้วนะคะรวบคนไทยในสวรรณเขตนะคะ101คนใช้โรงแรมเป็นในเมืองไกสอนพรหมวิหารเปิดฐานคอลเซ็นเตอร์ค่ะอาจารย์ทำไมมันโอ้โหไม่หมดสักทีอาจารย์แล้วมันเยอะขึ้นทุกวันด้วยนะแล้วจับได้เป็นร้อยทีละร้อยเนี่ยคราวที่แล้วก็ร้อยกว่าคนเหมือนกันนะคะอาจารย
2: ์ค่ะจริงๆมันก็แตกจากกัมพูชาไปคุณอ้อ
1: ค่ะ
2: คือคนไทยที่เข้าไปในลาวนะฮะมาจากสองทางทางหนึ่งก็คือถูกปราบในกัมพูชาแล้วก็เข้าไปอยู่ในลาวอีกทางหนึ่งก็คือถูกปราบในเขตเมียวดีก็เลยข้ามมาที่ประเทศไทยแล้วก็ข้ามไปที่ลาวอีกทีหนึ่งก็คือมันเป็นจุดนัดหมายคุณอ้อมแล้วก็

0: ที่จับได้ไทยเนี่ยก็เพราะว่าพวกเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแล้ว
1: อืม
0: นะโดยไม่ต้องใช้จีน
1: อัปเกรดเป็นอีก
0: น
1: ระ
0: ะ
1: ดับหนึ่ง
0: ก็
1: แล้
0: คื
1: ว
0: อเป็นจากลูกกระจอกเนี่ยมาเป็นหัวโจกแล้วด้วยตัวเองนะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะ
0: ก็ภาษาไทยไม่ต้องกังวลอยู่แล้วฮะก็คุณจะสแกมใครล่ะคุณก็
1: เดี
0: ต
1: ๋
0: ้
1: ย
0: อ
1: ว
0: ง
1: น
0: ส
1: ะ
0: แก
1: อาจ
0: ม
1: ารย์ไกร
0: นะ
1: สอนพรหมวิหารนี้ก็อยู่ฝั่งมุกดาหารใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อ
0: น
1: ื
0: ะก
1: ม
0: ็เป็นนครไกรสรพรหมวิหารก็
1: ค่ะ
0: ที่ชื่อนี้ก็เพราะว่าเป็นบ้านเกิดของท่านไกรสรสมัยก่อนเขาเรียกว่าเมืองคันธบุรีเป็นเมืองเอกของแขวงสวรรณเขตแล้วพอท่านไกรสรเสียชีวิตนะไปปุ๊บเนี่ยก็เกิดแนวคิดที่จะยกย่องเชิดชูผลงานแล้วก็คุณงามความดีก็เลยยกระดับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเมืองคันธบุรีแล้วยกระดับขึ้นมาเป็นนครก็เลยเรียกว่านครไกรสรพรหมวิหาร
1: ค่ะ
0: ก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็วิเคราะห์เรื่องนี้นะฮะก็นครปากเซก็กำลังจะเปลี่ยนเป็นนครคำไตศรีพันธุ์
1: อืม
0: นั่นแหละนะครับก็เป็นเยี่ยงนั้นสาเหตุก็คือว่าในที่มันทำได้อย่างนั้นนะครับก็คือเขาก็หวังนะครับก็คือว่าตราบใดที่ไม่สแกมเข้าไปในจีนคุณอ้อม
1: ค่ะ
0: ก็ไม่ถูกไล่ปราบอยู่แล้ว
1: อืม
0: นะฮะแต่ทีนี้การจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าฝ่ายไทยได้ประสานงานกับฝ่ายลาวเพราะว่าคนไทยล้วนๆเนี่ยนะครับและรอบก่อนหน้านี้เนี่ยที่ใกล้เคียงกันเนี่ยฮะที่จับมาล่าสุดแล้วก็ส่งข้ามตรงสะพานข้ามแม่น้ำโขงหนองคายอันนั้น307 คน
1: อืม
0: บวกกับอันนี้เข้าไปอีก101 คนใช่ไหม
1: ค่ะ101
0: ก
1: ค
0: ลุ่ม
1: น
0: 101 คนเนี่ยก็จะข้ามตรงมุกดาหารนั่นแหละนะก็จะส่งมอบกันตรงนั้นก็พวกเขาก็กลายเป็นกลุ่มสแกมเมอร์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจีนเทาอีกต่อไปนี่คือเขาเรียกว่าสแกมเมอร์แตกหลัง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วรูปแบบอย่างนี้มันก็จะกระจายกันไปทั่วแล้วก็สังเกตดูเลยนะครับต่อไปเนี่ยก็ถ้าจับได้ไอ้พวกโรแมนซ์สแกมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพวกผิวดำ
1: โอ้โรแมนซ์สแกมเนี่ยมันก็เยอะขึ้นทุกวันแล้วจันเห็นออกรายการนั้นรายการนี้โดนตลอดเลยโรแมนซ์สแกมโรแมนซ์สแกมเดี๋ยวเนี้ยคนไทยทําเองก็เยอะไม่ต้องไปต่างชาตินะอาจารย์คนไทยทําเองก็เยอะเลย
0: ก็
1: ค
0: นั
1: ่
0: ่
1: ะ
0: นแหละก็เอ็กซ์เพิร์ทแล้วไงมีคว
1: อ
0: า
1: ื
0: มเช
1: ม
0: ี่ยวชาญเฉพาะด้านแล้วนะครับแล้วถ้า
1: ไอ
0: เป็
1: ค
0: น
1: น
0: พว
1: ม
0: ก
1: า
0: โ
1: เ
0: ร
1: นี่ยม
0: แ
1: ั
0: ม
1: นก็
0: นซ์จะใส่โปรไฟล์ใส่รูปมาตัวเองรูปหล่ออย่างนั้น
1: โ
0: อ
1: ร
0: ย่าง
1: แม
0: นี้
1: นซ์สแกมในบ้านเราน่ากลัวกว่านี้เอารูปคนอื่นที่มีตัวตนจริงๆมาใช้อ่ะอาจารย์สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วย
0: ก็นั่นแหละ
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ันทำอย่างนี้ได้คือมันไม่สามารถที่จะทำในบ้านได้ก็ต้องไปใช้บ้านคนอื่น
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วบ้านหลังนั้นนะฮะที่เขาไปใช้กันเนี่ยมันก็เอื้ออำนวยก็คือว่าส่วนใหญ่ไปดูได้เลยฮะมันก็จะเป็นพวกโรงแรมหรือรีสอร์ทนะครับที่ไม่ได้อยู่ในเมืองแต่ก็จะเป็นโรงแรมรีสอร์ทที่มันอาจจะเจอกับภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19แล้วก็ขาดทุนเจ้าของยังไงก็ได้มาชงมาเช่านักท่องเที่ยวไม่ไปเนี่ยก็เหมาเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นรีสอร์ทของสแกมเมอร์พอมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือถ้าไม่มีการตามจับเนี่ยมันก็สวรรค์เลยนะครับสวรรค์ก็คือ

0: เขาก็เลยตามปราบแต่ทีนี้สแกมทุกวันนี้มันเบนเข็มเบนเข็มก็คือว่าป้องกันไม่ให้จีนมาปราบตัวเองก็ไม่สแกมไปที่จีนไม่สแกมไปที่จีนนะครับแล้วก็หรือเกาหลีใต้นะครับถ้าเกาหลีใต้ยังเดือดร้อนอยู่เกาหลีใต้ก็ตามปราบใช่ไหมนะครับวิธีแก้มันก็ทำง่ายนิดเดียวก็คือไม่สแกมไปที่เกาหลีใต้ มันยังมีอีกหลายประเทศในโลกนี้ให้สามารถสแกมได้แล้วก็อยู่ใกล้ที่สุดก็คือไทยนี่แหละน
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับเพราะฉะนั้นกลุ่มคนไทยที่จับได้เนี่ยพูดได้เลยครับ100%ครับไม่ใช่เหยื่อนะครับแต่เป็นมืออาชีพแล้วและไม่ใช่ลูกจ้างนะเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันที่ทำมาหากินด้วยกัน
1: ค่ะ
0: หลังจากสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานกับจีนเทาเนี่ยก็เรียกว่า
1: วิ
0: แต
1: ช
0: ก
1: ามาได้วิชามารมาเรียกวิชามารเต็มเต็มเลยนะอาจารย์แบบน
0: ก
1: ี้
0: ็เรียกว่าเขาเรียกว่ายกระดับ
1: ค่ะ
0: นะครับจากลูกจ้างมาเป็นเจ้าของกิจ
1: แล้ว
0: ก
1: เมื
0: า
1: ่อ
0: ร
1: ไหร่มันจะหมดอ้าวแต่เวลาตอนนี้มันจะหมดแล้วอาจารย์เดี๋ยวขอคุยเรื่องสแกมเมอร์อีกนิดนึงให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีแล้วยิ่งจับได้ปริมาณเยอะๆแบบนี้แต่มันก็ยังจับได้เรื่อยๆค่ะอาจารย์
0: ครับครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MNews FM 5รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้มีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกเชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: ก็เมื่อกี้ยังค้างเรื่องของสแกมเมอร์อีกนิดค่ะอาจารย์เพราะว่ามันมีข่าวจับได้เป็นหลักร้อยเนี่ยติดต่อกัน2 สัปดาห์แล้วค่ะอาจารย์ถามว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไปในอาเซียนสักทีค่ะเอาอาจารย์มาหรือยังเอ่ยอาจารย์ยังไม่มานะคะอ่ะเดี๋ยวติ
1: ไ
0: ด
1: ด้ยิน
0: มา
1: เล
0: แล
1: ย
0: ้ว
1: ครับ
0: ได้ยินแล้วค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ก็คือพวกที่มันเป็นอยู่นี่มันคือสแกมเมอร์แตกหลังคุณพ่อ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไม่ได้ไปยึดโยงกับ 14K อีกแล้วก็คือทำเองพอทำเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอย่างที่เราเรียกว่าสแกมเมอร์แตกหลังก็คือไปสร้างรังใหม่ของใครของมัน
0: ค่ะ
1: ครับกลุ่มของใครของมันจะไม่ได้ยึดโยงซึ่งกันและกันเพราะทุกคนมีความชำนาญการมีเทคนิคมีเครือข่ายอะไรของตัวเองอยู่แล้วเดิมนะฮะมันก็เอาวิชาความรู้ที่มันเรียนรู้จากจีนเถานั่นแหละเอามาใช้นะฮะก็พอทำของใครของมันเนี่ยมันก็จะไม่ได้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่พอมันกระจัดกระจายมันก็ต้องอยู่ที่การที่เราจะต้องติดตามโดยการใช้เทคโนโลยีติดตามตัวของกลุ่มเหล่านี้ว่าศูนย์บัญชาการอยู่ตรงไหนนะครับเหมือนที่เราตามจับได้นี่แหละกรณีที่จับได้ที่สวรรณเขตเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าเราก็ได้แหล่งที่มาก็คือว่ามันมีคนไทยถูกสแกมพวกนี้หลอกนะครับเราก็จับสัญญาณได้มันมีเครือข่ายพวกการสื่อสารมาจากตรงนั้นจุดนั้นจุดนี้นะครับอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราใช้เทคโนโลยีในการติดตามอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: นะครับก็นี่คือวิธีหนึ่งนะครับก็ต้องใช้อย่างละเอียดแล้วก็สแกนให้ครบถ้วนแล้วก็ประสานข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับและที่เราเขาต้องจับด้วยเนี่ยก็เพราะว่าณปัจจุบันนี้มันไม่ใช่สแกมแค่คนไทยคนลาวก็ถูกสแกมนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในคนลาวที่อยู่ในระบบของรัฐรวมไปถึงหน่วยธุรกิจร้านค้าอะไรต่างๆนักธุรกิจอะไรพวกเนี่ยมันเชื่อมโยงใน e-banking กันหมดแล้วคุณน้องมันก็เลยหลอกกันได้หลอกขายของหลอกซื้อของหลอกลงทุนนะฮะหลอกทุกเรื่องทองคำในลาวมีปัญหาเรื่องนี้นะตอนนี้ก็คือหลอกให้มาลงทุนซื้อทองคำนะเรียกว่าซื้อทองคำล่วงหน้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็ซื้อทองลงทุนเนี่ยก็ได้จริงนะคุณอ้อมแต่มันได้จริงในห่วงเวลาที่มันสเกลมันยังไม่ใหญ่แต่พอสเกลมันใหญ่ขึ้นนะครับก็คืออย่างเริ่มแรกเนี่ยก็คือมันก็ได้จริงนะก็ประมูลทองคำซะเอาขายให้มันถูกกว่าในราคาตลาดหน่อยนึงนะก็ได้ทองจริงก็มีการส่งมอบจริงก็เหมือนเวลาคุณอ้อมเห็นนะตลาดทองมันอาบาทแล้วสมมุติว่ามัน70,000ใช่ไหมก็ในการหลอกเนี่ยเครือข่ายนี่ก็บอกว่าเอาเนี่ยอันนี้มันเป็นทองคําเก่าเก็บนะครับอยากจะได้เงินสดไม่อยากจะอะไรเนี่ยมาประมูลกันอะไรพวกเนี่ยมันก็จะเล่นการประมูลจากราคาที่ต่ํากว่า70,000นะอาจจะเริ่มที่60,000สมมุตินะครับมันก็สู้กันมาจนบางทีเนี่ยก็คือไอ้คนที่สู้ราคามันก็คือพวกหน้าหมา
0: อื
1: นะครับ
0: ม
1: ส่วนไอ้คนประมูลสุดท้ายนะนั่นแหละคือเหยื่อไอ้หน้าม้ามันก็เอาเนี่ยชั้น69,000นะครับไอ้คนประมูลที่อยากได้เพราะมันยังไงมันก็ถูกกว่า70,000ใช่ไหมล่ะเอางี้ฉันก็69,500ก็แล้วกันอย่างน้อยก็ได้กําไรบาทละ500อะไรพวกนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีวิธีการแบบนี้แล้วก็คนที่เป็นเหยื่อก็จะเป็นคนที่ได้ทองอันนี้ไป
0: อื
1: แล้
0: ม
1: วก็ถ้าวันแรกเนี่ยมันมีอยู่10 คนที่ได้อันนี้ข่าวมันก็จะกระจายไปทั่วใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: พอมันกระจายไปทั่วปุ๊บเอาคนลาวก็แห่กันมาดูอันนี้ได้จริงประมูลได้จริงแล้วถูกกว่านะครับแล้วไอ้คนที่เคยได้นะอาจจะได้10 บาทในวันแรกโลภสิครับทีนี้ฉันอยากได้100 บาท นะครับในวันที่100 บาทนี่แหละนะครับทั้งทองก็ไม่ได้นะฮะเงินตัวเองก็หายนี่คือระบบและกระบวนความที่มันกำลังเกิดขึ้นในลาวตอนนี้
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนถ้าเป็นสแกมเมอร์จีนนะฮะวิธีการป้องกันตัวของสแกมเมอร์จีนที่อยู่ในลาวและกัมพูชาทุกวันนี้ก็คือไม่สแกมกลับไปที่จีนฮะ
0: อืม
1: แล้วก็สร้างมันมาอยู่นานมันก็เอ็กซ์เพิร์ทใช่ไหมล่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยังคงรวบรวมกับแก๊งเดิมภาคภาษาอื่นๆนะมีกี่สัญชาติที่อยู่ในกลุ่มมันก็สแกมไปประเทศเหล่านั้นป้องกันตัวโดยไม่สแกมไปที่จีน
0: อืม
1: เพื่อที่จีนจะไม่เดือดร้อนถ้าจีนไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่ตามมาปราบอยู่แล้วคุณอ้อม นั่นนะครับก็เสรีเลยครับทั่วอาเซียน
0: ค่ะ
1: นี่คือกระแสของสแกมเมอร์ที่เป็นอยู่ณเวลานี้แล้วการป้องกันนะครับอันนี้เรียนรู้จากจีนนะจีนเขาป้องกันทุกวันนี้ก็คือว่าเขาปฏิบัติจริงก็คือเรื่องของซิมนะครับ1 คน 1 ซิมเท่านั้น
0: ค่ะ
1: หมายความว่าคนจีนทุกวันนี้มีสิทธิ์แค่ซิมเดียวนะครับ
0: ค่ะ
1: ยกเว้นคุณเป็นบริษัททั้งร้านคุณก็ต้องมีการแจกแจงนะครับว่าเอาซิมเนี่ยไปใช้ในกิจการใดนะครับแล้วในกิจการนั้นๆผู้ที่มีตําแหน่งอะไรที่ถือซิมนี้อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะมีระบบวิธีแบบนี้ถ้าเป็นบริษัททั้งร้านนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคล1 คน 1 ซิมเท่านั้นนั่นคืออันหนึ่งอันที่สองที่จีนใช้อยู่ทุกวันนี้ก็คือ1 คน 1 บัญชีธนาคาร
0: หนึ่ง
1: หม
0: ซ
1: า
0: ิ
1: ย
0: ม
1: ค
0: แ
1: ว
0: ล
1: า
0: ้
1: ม
0: วหน
1: ว
0: ึ่ง
1: ่า
0: บัญชีธนาคาร
1: ใช่หมายความว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องไปเปิดบัญชีกับเขามันมี10 ธนาคารมันไม่จําเป็นที่จะต้องมี10 บัญชี
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันเป็น e-banking แล้วนะฮะพอมันเป็น e-banking แล้วเนี่ยคุณมีแค่ธนาคารเดียวคุณก็ทําธุรกรรมกับทุกธนาคารได้นะครับเนี่ยจีนเขาเริ่มใช้อันนี้มาเป็นปีแล้วนะครับ1 ซิม 1 คนละ 1 ซิมแล้วก็คนละ1 บัญชีธนาคารมันเพื่อป้องกันอะไรป้องกันบัญชีม้า
0: ค่ะ
1: ครับทุกวันนี้เรามีปัญหาบัญชีม้าใช่ไหมล่ะก็คือตาสีตาสารโดนหลอกเอาบัตรประชาชนไปนะก็ไปเปิดกับ10 ธนาคาร20 ธนาคารเอาทั้งที่แกมีรายได้วันละไม่ถึง200แต่แกมีบัญชี20 บัญชีคุณลองนึกดูนะครับอันนี้มันก็ต้องเป็นความรับผิดชอบของธนาคารด้วยนะก็คือภาครัฐก็ต้องขอความร่วมมือไปที่ธนาคารว่าอย่าเห็นแก่การให้มีบัญชีเยอะนะครับคือธุรกรรม e-banking เนี่ยหรือไอ้ค่าธรรมเนียมการโอนการทำธุรกรรมอะไรเนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะนะฮะก็เพิ่มในด้านพวกผลประโยชน์ด้านนี้มากกว่าที่จะไปเพิ่มที่บัญชีธนาคารจำนวนมันนะครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้แต่อีกอันนึงซึ่งจีนใช้แล้วและได้ผลก็คือการใช้ฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่การตามจับกลุ่มพวกสแกมเมอร์ในอดีตสะสมมาเรื่อยๆหมายเลขนี้หมายเลขนี้เป็นของแก๊งแน่นอนนะเป็นสแกมเมอร์แน่นอนนะมันก็จะเรคคอร์ดไว้ในระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า Big Data แล้วให้คนที่มาทำหน้าที่จัดการคัดกรองบัญชีเหล่านี้นะครับข้อมูล Big Data เหล่านี้ก็คือ AI มีประโยชน์ตรงไหน AI มาใช้ประโยชน์ก็คือว่าผมยกตัวอย่างเช่นปกติคุณอ้อมโทรหาผมมันก็เป็นเรื่องปกติแต่อยู่มาวันหนึ่งคุณภูเบศโทรหาคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: ซึ่งไม่ปกติสมมติอย่างนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: AI ก็จะตัดให้เลยว่าผู้เบสคือสแกมเมอร์นะครับนะครับก็เพราะมันเป็นเบอร์ที่แปลกประหลาดใช่ไหมล่ะก็เหมือนทุกวันนี้แหละฮะก็คืออย่างแม้กระทั่งเรามีเบอร์ที่เรคคอร์ดไว้นะครับเพราะว่าติดต่อกันเป็นประจำอะไรพวกนี้เราก็จะมีชื่อนะครับบันทึกเป็นชื่อนั้นชื่อนี้อยู่แล้วแต่ถ้ามีโทรมาปุ๊บนะมันโชว์เป็นหมายเลขซึ่งเราไม่คุ้นเคยณปัจจุบันนี้คนไทยทำยังไงฮะเสี่ยงดวงรับหรือไม่รับ
0: ก็
1: เ
0: ต
1: ห
0: ้
1: ็
0: อ
1: น
0: ง
1: ไหม
0: เสี่ยงดวงรับอาจารย์
1: นั่นแหละแต่ AI เขาจะตัดทิ้งให้เลยไม่ต้องเสี่ยง
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องรับหรือถ้าอยากจะติดต่อกันจริงๆอย่างเช่น ที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณภูเบศก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์ผมโทรหาคุณพี่อ้อมไม่รับเลยอาจารย์ช่วยแจ้งให้หน่อยผมก็จะโทรบอกคุณอ้อมใช่ไหมล่ะบอกว่านี่นะผู้เบสเขาเบอร์นี้เบอร์นี้เขาจะโทรหาเขามีธุรกิจมีอะไรจะคุยด้วย
0: ค่ะ
1: มันก็ใช้วิธีนี้ได้นั่นแหล
0: ก็
1: ะค
0: ย
1: ร
0: ุ
1: ั
0: ่
1: บ
0: งยากไปอีกนะ
1: ไม่ยุ่งยากหรอกนะฮะมันจะยุ่งยากยิ่งกว่าถ้าถูกหลอกนะครับนี่คือจีนเขาทำอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าตอนนี้ในประเทศจีนในสแกมมันไม่หยุดนะมันก็มีอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในกลุ่มสแกมเมอร์ก็คือการขโมยซิมเป็นอาชีพใหม่
0: อ๋อ
1: นะขโมยซิมแล้วมีห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีเทคนิคมีคู่สายทำเสมือนหนึ่งว่าถึงจะ ก็คือส่งหมายความว่าผมในแก๊งเนี่ยมันขโมยซิมผมไปยกตัวอย่างมันก็จะขายให้พวกกลุ่มสแกมเมอร์
0: ค่ะ
1: บอกว่าเบอร์นี้นะ
0: อืม
1: โทรไปได้เลย
0: อื
1: นะ
0: ม
1: ครับแล้วก็มันก็จะไปสืบค้นประวัติได้ซิมนี้เนี่ยโทรหายใครบ้างในอดีต
0: อืม
1: แล้วมันก็โทรกลับไปนะครับ
0: ค
1: แต
0: ่ะ
1: ่ไม่ได้โทรไปในเจตนาว่าคิดถึงนะ
0: อ
1: น
0: ื
1: ะ
0: ม
1: ครับก็โทรไปก็คือฉันจะขอตังค์ไป
0: เมื่
1: ใช
0: อ
1: ้
0: กี้เรายังไม่ได้เบรกทุ่ม10 นาทีใช่ไหมอาจา
1: อ
0: ร
1: ้
0: ย
1: า
0: ์
1: วอีกแล้
0: อ
1: ว
0: ้าว
1: โอ
0: เบ
1: เ
0: ร
1: ค
0: กเบร
1: ค
0: ก
1: รับ
0: ก่อนเบรกก่อ
1: เ
0: น
1: จ
0: นะคะ
1: คร
0: ส
1: ั
0: ับ กครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะอาจารย์เอากลลวงแก๊งสแกมเมอร์มาเผยต่อค่ะอาจารย์
1: ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะก็อย่าให้เขาขโมยซิม
0: ค่ะ
1: นะฮะวิธีแล้วก็ถ้ารู้ตัวว่าถูกขโมยก็ต้องรีบแจ้งอายัด
0: อืม
1: นะครับทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ขโมยไปแล้วไปเลยนะคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: มันแค่ขอช่วงเวลา
0: ขอช่วงเวลา
1: ช่วงเวลาก็หมายความว่ามันขโมยไปได้อยู่ในเงื้อมมือมันสัก5 ชั่วโมงกว่า
0: ค
1: ท
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ่คุณอ้อมจะรู้ตัว
0: อืม
1: ใน5 ชั่วโมงนั้นมันปฏิบัติการไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนึกออกไหม
0: อืม
1: ก็คือมีคุณอ้อมติดต่อใครบ้างมันก็ติดต่อไปทั่วถึงเลยเนี่ยตอนนี้ฉันกําลังเดือดร้อนนะประมาณนี้เลยเนี่ยนะครับฉันมีทองคําอยู่ประมาณนี้ช่วยโอนมาให้หน่อยนะมารับทองนัดเจอกันอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็จะมีหลายวิธีการที่จะทําแล้วก็ทุกคนเขาก็สนิทอยู่แล้วถึงมีเบอร์ที่เรคคอร์ดระหว่างกันใช่ไหมล่ะก็พออย่างนี้เดือดร้อนจริงแฮะอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็โลภด้วยแหละอยากได้ทองคำเนี่ยก็คือทองคำมันบาทละ70,000ก็จะบอกว่าเนี่ยฉันมีอยู่10 บาทเนี่ยขอสัก600,000ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาทองคำไปจำไว้ให้
0: อ๋อ
1: นะครับมีเงินเมื่อไหร่ก็ค่อยจะไปซื้อคืนแต่ซื้อคืนในราคาบาทละ70,000อะไรเงี้ยเป็นต้นคุณนอก
0: ค่ะ
1: นะก็เป็นธรรมดานะครับคนโลภย่อมเป็นเหยื่อของคนที่ขี้โกงอยู่แล้วนะฮะ มันก็จะเป็นเยี่ยงนั้นแล้วก็ถ้ามันปฏิบัติการได้ใน5 ชั่วโมงกว่าที่คุณอ้อมจะรู้ตัวว่าเบอร์ตัวเองเนี่ยถูกสแกมไปนะฮะก็คือสแกมซิมไปแล้วเนี่ยแล้วก็สแกมก็เอาไปสแกมต่อเนี่ยนะครับมันก็ทำรอบของมันได้สมมติว่าร้อยปฏิบัติการเนี่ยมันอาจจะสำเร็จสัก20%นะโอ้เหลือเฟือแล้วคุณอ้อมนะครับผมเคยไปเห็นข้อมูลนะข้อมูลก็คือว่าไอ้คนที่ขโมยซิมเนี่ยได้รับค่าตอบแทนในเมืองจีนช่วงนี้นะ1 ซิมคือ1,000 หยวนเนี่ยสมมติว่ามันขโมยได้สัก10 ซิมเนี่ยมันก็หาเงินได้วันละ10,000 หยวนแล้วนะ นะครับส่วนไอ้คนที่ปฏิบัติการเนี่ยนะครับมันได้มากกว่านั้นมันได้มากกว่านั้นก็นั่นแหละฮะอย่างกรณีเรื่องทองเรื่องอะไรสารพัดที่หลอกให้คนโลภนะครับหลอกคนโลภแล้วสําเร็จเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันนั่งคิดกันเป็นชั่วโมงเลยนะนะครับใน1 ชั่วโมงปฏิบัติการได้เท่านั้นเท่านี้นะผลตอบแทนเนี่ยโอ้อาจจะเป็นอาจจะแค่ซิมเดียวเนี่ยมันสามารถหลอกเงินได้เป็น100,000 หยวนนะคุณอ้อมมันก็เลยคุ้มค่าของมันนะครับก็นั่นแหละครับแล้วลองนึกดูนะในจีนเนี่ยมันมีประชากร1,400 ล้านคนไปขโมยซิมได้สัก10%เนี่ยมัน10%ของ1,400 ล้านมันคือเท่าไหร่นะมันก็คือ140 ล้านซิมที่ถูกขโมยไปนะครับจีนเขาก็เลยป้องกันแบบนี้นะครับก็คือว่าเมื่อซิมคุณหายเนี่ยคุณต้องแจ้งนะบัตรดนครับแล้วก็ให้มันตรวจตาเพราะว่าปกติคนเนี่ยมันก็ดูจอโทรศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ถ้าถูกขโมยซิมเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรผิดปกติอยู่ในระบบของโทรศัพท์อยู่แล้วนั่นแหละครับ ในจีนเป็นเยี่ยงนั้นแต่ในไทยนะฮะทุกวันนี้หรือในอาเซียนด้วยกันนะมันต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ร่วมกันตรวจสอบแล้วที่สำคัญนะครับมันต้องมีมาตรการก็คือว่าเจ้าของอาคารสถานที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าอยู่ในประเทศไหนนะครับที่อยู่ในอาเซียนด้วยกันควรมีมาตรการอย่างเดียวกันนะครับก็คือว่าอาคารสถานที่ไหนที่มีคนต่างชาติไปเช่าอยู่เป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยก็แล้วแต่แล้วอยู่นานนะครับอยู่นานหรือมาบ่อยนะครับเจ้าของอาคารสถานที่เหล่านี้ต้องมีหน้าที่เป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะครับเพราะว่านั่นก็คือท่านกำลังให้สถานที่กับสแกมเมอร์อยู่ก็ต้องส่งข้อมูลเหล่านี้ครับให้กับตำรวจก็คือช่วยกันสังเกตสังกาคือเรื่องพวกนี้มันจะไปพึ่งในเรื่อง AI เรื่องเทคนิคเรื่องอะไรยังไม่ได้อย่างเดียวนะฮะมันต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตาด้วยอะไรที่มันผิดปกติเหมือนเคสที่เกิดขึ้นนะโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในน่าจะเป็นแถวแถวชลบุรีและภูเก็ตนี่แหละคือมันมีการไปเช่าห้องของโรงแรมแล้วก็ไปบ่อยมากนะครับเว้นวรรคก็คือ3 วันไปครั้ง4 วันไปครั้งเนี่ยคุณต้อมและทุกครั้งที่ไปเนี่ยก็คือขออยู่ห้องเดิมถ้าปกติคุณต้อมไปพักโรงแรมเดิมเนี่ยจะเรียกร้องว่าอยู่โรงห้องเดิมไหมล่ะมันก็แล้วแต่ว่าห้องไหนบ้านฉันก็อยู่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ากรณีนี้ก็คือว่ายืนยันนะฮะนั่งยันแล้วเนี่ยฉันอยากอยู่ห้องเนี้ยฉันอยากอยู่ห้องเนี้ยนั่นแหละครับให้สงสัยไว้ก่อนครับว่าในห้องนั้นมันมีการซุกซ่อนอุปกรณ์สื่อสารของสแกมเมอร์อยู่นี่แหละคือสิ่งที่
0: โรงแรมก็เข้าไปตรวจหน่อยเนาะอาจารย์เจ้าของ
1: ก็เจ้าของโรงแรมนั่นแหละก็ต้องทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องมีความสงสัยนะครับต้องมีการตื่นตัวอยู่เสมอว่ามันทำไมถึงเป็นอย่างนี
0: ้ค่ะ
1: ก็นั่นแหละครับก็อย่างที่ผมพูดสักครู่นี้ก็ปรากฏว่าเจ้าของโรงแรมนี้ก็แจ้งตำรวจแล้วก็เจ้าพนักงานก็ไปตรวจปรากฏว่าอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยมันซ่อนไว้ที่ฝ้าเพดานของห้องนั้นนะครับแล้วอุปกรณ์นั้นมันก็ใช้งานได้ตลอดเวลานะคุณอ๋อก็คือว่าตัวถึงตัวคนไม่อยู่แต่ว่าการสื่อสารเนี่ยมันอยู่อีกที่หนึ่งแต่คนที่ไปคุมระบบเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าสมมติว่าเนี่ยแหละฮะอย่างกรณีเจ้าของโรงแรมเนี่ยพอเขาไปตรวจเขาเจออุปกรณ์แต่เขาก็ไม่เจอไอ้คนทำใช่ไหม
0: ใช
1: ่มันก็ถูกจับไม่ได้มันก็จะรู้ตัวนะพอมันออกมาเป็นข่าวมันก็หนีไปที่ใหม่นะครับมันก็ไปทำที่ใหม่ของมันไปเรื่อยๆเพราะทุกวันนี้มันไม่ใช่ขบวนการใหญ่นะครับมันคือสแกมเมอร์แตกหลังเป็นอาชีพอิสระมากขึ้นประมาณนั้น
0: ได้ค่ะวันนี้ก็ได้ขอเจาะลึกเรื่องสแกมเมอร์สักนิดหนึ่งก่อนจะเข้าซีรีส์นะคะอาจารย์มาถึงซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาหคณีต่อกันเลยค่ะอาจารย
1: ์ก็สัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงร้านช้างไปแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
1: มาอีกร้านหนึ่งได้ไหม
0: ร้านนา
1: ร้านนาเนี่ยถ้าย้อนไปนะฮะก็คือลูกของขุนบรมท่านหนึ่งนะฮะที่มาสร้างโรงหลักปักฐานไว้ก็คือท้าวคำผงนะครับแล้วก็ต่อมาท้าวคำผงเนี่ยก็คือบรรพบุรุษของพญามังลายหรือเมงลายนะครับในแล้วแต่จะออกเสียงนะครับเพราะว่าภาษาในห่วงเวลานั้นจะมังหรือเมงนะครับมันก็คือแปลว่าเมืองนะพญาแห่งเมืองลายนะครับประมาณนั้นนะฮะ สมัยก่อนนะฮะในพญามังลายเนี่ยก็จะสืบทอดแล้วก็ถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์ที่รวบรวมนะฮะแว่นแคว้นต่างๆทุกวันนี้ก็คือในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยนะฮะให้เป็นอาณาจักรเดียวกันก็เลยได้เรียกว่าล้านนานะฮะล้านนานะครับหรือบางคนเขาก็เรียกว่าฮิรันนครเงินยางเคยได้ยินชื่อนี้ไหม
0: เคยค่ะ
1: นะฮะฮิรันนครเงินยางนะครับก็มีกษัตริย์ที่ต่อเนื่องกันมาก็ยาวนานอยู่นะก็เอาเป็นว่าสร้างเมืองเชียงรายขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยนะครับ ก็คือเมื่อปีพ.ศ. 1805กี่ปีมาแล้วล่ะทุกวันนี้มัน2569นะฮะก็ลองนึกดูบวกเอาลบเองนะครับนะฮะตรงนั้นนะฮะก็เริ่มตรงไหนล่ะก็เริ่มมาก็คือสร้างขึ้นมาเป็นไปควบรวมเมืองฝางเข้ามานะฮะควบรวมเมืองฝางเมื่อปีพ.ศ. 1816นะครับแล้วก็ควบเมืองคนพื้นถิ่นเขาออกเสียงเป็นสแวร์จริงๆผมเชื่อว่ารากนี้มันมาจากคำว่าชเวชเวซึ่งเป็นภาษาหมอนแปลว่าทองคำที่พม่าออกเสียงว่าสุยนะครับเหมือนเราไปเรียกชเวดากอมภูเขาทองที่ยางกุ้งนั่นแหละอันนั้นที่เราออกเสียงเป็นชเวดากองเนี่ยเราออกเสียงตามภาษาหมอนนะฮะชเวแปลว่าชเวแปลว่าทองดากองแปลว่าภูเขาเพราะนั้นชเวดากองก็แปลว่าภูเขาก็เมืองทองเนี่ยฮะเมืองชเว ก็ควบรวมเข้ามานะฮะ ประธานโทษปีพ.ศ.1826แล้วถัดมานะฮะก็ควบรวมเข้ามาอีกเขาเรียกว่าเวียงกุมกามเวียงกุมกามก็ปีถัดมาจากนั้นสักสามปีนะฮะก็คือพ.ศ.1829แล้วก็มายึดเอาฮาริพุนชัยปีพ.ศ.1835ต่อมาก็ยึดเอาลำปางลำปางชื่อเดิมของลำปางเนี่ยเขาเรียกอะไรคุณน้องจำได้ไหม
0: เขลางนครค่ะ
1: น่าใช่เขลางนครก็ควบรวมเข้าไปนะฮะเมื่อปีพ.ศ.1839นั่นแหละก็ควบรวมทั้งฝางทั้งชแวทั้งเวียงกุมกามหลิพุนชัยลำปางเข้ามาก็เลยมาสถาปนาเป็นล้านนาที่เมืองเจียงใหม่เจ้าเนี่ยนะครับชื่ออย่างเป็นทางการของเชียงใหม่คุณน้องจำได้ไหม
0: นครเชียงใหม่อาจารย
1: ์ก็เรียกว่านพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นะครับก็ปีพ.ศ.1839เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือมีอาณาเขตถึง57เมืองในสมัยพระยามังลาย57เมืองนะครับก็คือนึกอย่างนี้นะครับเวลาเรานึกถึงว่าอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหน57เมืองหมายความว่าในด้านทิศเหนือนั้นนะครับไปจนถึงเชียงรุ่งเชียงตุงนะครับอย่างเพลงที่เปิดให้ฟังสักครู่เนี่ยก็จะเป็นเพลงสำเนียงของพี่น้องไทยใหญ่ก็คือเชียงตุงนะฮะเชียงรุ่งก็จะเป็นพี่น้องไทยรื้อนี่คือภาคเหนือของนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่นะครับทางตะวันออกเนี่ยครับมาจะดดที่แม่น้ำโขงฮะก็จะมีข้อยกเว้นนะฮะก็คือตอนสมัยนั้นยังไม่รวมพะเยาน่านและแพร่นะพะเยาน่านและแพร่นี้ยังเป็นอาณาจักรที่เป็นอิสระนะครับส่วนทางใต้ก็คือเขลางนครและทางทิศตะวันตกนู่นแหละครับไปจรดผู้กามนะที่เราพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวมาแล้วเมื่อน่าจะ2ปีที่แล้วเนาะ2ฮะประมาณ2ปีเกือบ2ปีที่แล้วนะครับไปจรดที่ผู้กามนะฮะผู้กามเนี่ยพี่น้องมอนเรียกว่าอังวะนะฮะผู้กามเนี่ยเป็นภาษาคนสยามเรียกแต่ถ้าคนพม่าเรียกผู้กามเขาเรียกว่าประกันแต่คืออันเดียวกันนะฮะก็จริงๆมันก็คือช่วงที่ทางที่ตะวันตกนี้ก็จะมาบรรจบนะต่อจากสุโขทัยนะฮะในยุคของพ่อขุนรามนะครับก็ในยุคของพ่อขุนรามเนี่ยก็จะอยู่ในห้วงเดียวกันกับพญาเมงลายนะฮะพญาเมงลายก็สมบูรณ์แบบแล้วก็ควบรวมได้อย่างทั่วถึงก็1843ในขณะที่พ่อขุนรามขึ้นครองราชเนี่ยน่าจะปี1841มั้งคะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมันก็เลยเกิดอันนี้ขึ้นมาก็คือว่าต่อมานะฮะด้วยความสัมพันธ์อันดีอะไรสารพัดนี่แหละครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าพญามังลายพญางำเมืองพญางำเมืองเนี่ยก็คือเป็นกษัตริย์ของพะเยา แล้วก็พ่อขุนรามทั้งสามพระองค์นี้นะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันที่เมืองละโวละโวทุกวันนี้ก็คือลพบุรีนั่นแหละนะครับแล้วก็ทั้งสามพระองค์นี่นะครับก็คือพระยามังรายพระยางำเมืองแล้วก็พ่อขุนรามจึงถือว่าเป็นสหายร่วมน้ำสาบานกันก็เลยเกิดอาณาจักรที่ใหญ่ไพศาลแล้วก็เป็นมิตรซึ่งกันและกันนะฮะมีอะไรก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันสุโขทัยเนี่ยก็เป็นอาณาจักรที่นั่นแหละฮะใครไข้ค้าช้างค้าใครไข้ค้าม้าค้าอะไรเนี่ยฮะก็จะอยู่ในยุคพวกนี้ถ้าสนใจให้ย้อนกลับไปที่ซีดีกว่าจะเป็นขวานทองตอนกว่าจะเป็นขวานทองนี้ก็40สัปดาห์มั้ง40เสานะครับมีซีดีนี้แหละนะอารยะอุษาคเนย์เนี่ยนะฮะยาวที่สุดแล้วตอนนี้ตอนที่เท่าไหร่คุณน้อง44ไหม
0: 44ค่ะ
1: โอเคน่าจะถึงสิ้นปีนะ ก็ว่ากันไปนะครับเอาเป็นว่านับตั้งแต่พระองค์นะครับพระยามบังไลก็ทอดมาเลยนะครับก็คือตั้งแต่ปี1805เนี่ยนะครับพระองค์ก็เสด็จสวรรคตนะฮะเมื่อปีพ.ศ.1854แล้วก็ต้องถือว่าเป็นกษัตริย์ที่พระชนมายุยืนมากนะถ้าเป็นในสมัยโบราณถึงพระองค์อยู่ถึง73พรรษานะครับก็คือครองราชเนี่ยก็เกือบ50ปีนะ49ปีที่ครองราชแล้วต่อมานั่นแหละฮะก็มีการศึกกับผู้กามเกิดขึ้นนะฮะมีกบฏมีสงครามก็เรียกว่าพระยาชัยสงครามเกิดขึ้นเมื่อปี2101แล้วก็ถูกพม่าตีแตกนะครับพอถูกพม่าตีแตกนี่แหละ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

น้ำมันก็แพงแต่ถ้าน้ำมันใกล้หมดเราจะทำยังไงอย่าตื่นตระหนกแล้วช่วงนี้ร้อนก็ร้อนจะกันแดดทั้งทีเอ้าเจอปลอมซะอย่างนั้นฮ่าทุนไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูวีดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับคำคืนวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพ.ศ. 2569สำอางปลอมไม่ได้หมายถึงเครื่องสำอางที่มีราคาถูกเท่านั้นนะคะแต่หมายถึงเครื่องสำอางที่ไม่มีคุณภาพและเครื่องสำอางที่ไม่ผ่านการรับรองจากอย.หรือองค์การคณะกรรมการอาหารและยาหรือเครื่องสำอางที่มีเคมีต้องห้ามที่เขาห้ามใช้ในเครื่องสำอางพวกสารปลอดหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำๆแต่กลับมาอวดอ้างสรรพคุณส่วนประกอบในเครื่องสำอางซึ่งปัจจุบันนี้คนเราก็ให้ความสำคัญกับเทรนด์การดูแลสุขภาพผิวใบหน้าตัวเองให้ดูอ่อนวัยมากขึ้นทีนี้ผู้ผลิตเครื่องสำอางเองก็พยายามที่จะสื่อสารให้ผู้บริโภคเห็นว่าไอ้เครื่องสำอางของเขานั้นน่ะมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายใช้ได้กับทุกกลุ่มทุกวัยทุกเพศไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวรวมไปถึงผู้บริโภคเองเขาก็ต้องการที่จะดูแลบำรุงสุขภาพร่างกายตัวเองโดยเฉพาะสุขภาพผิวแต่เราก็อย่าเห็นแก่ราคาสินค้าที่ถูกเพราะเครื่องสำอางดีๆบางทีไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงหรอกค่ะแต่ถ้าเราดันเลือกเครื่องสำอางที่มีราคาถูกมากเกินไปหรือเลือกซื้อเครื่องสำอางที่มีโปรโมชั่นถูกมากจนน่าสงสัยอันนี้อาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะจ๊ะเพราะของทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนของมันใช่ไหมการผลิตเครื่องสำอางมันก็ต้องมีต้นทุนถ้าเราอยากจะได้ของดีมีคุณภาพเขาก็ต้องใช้วัตถุดิบที่มีราคาเหมือนกันยิ่งเฉพาะเกิดมีการโฆษณาว่าโอ้ยลดราคาพิเศษ 80-90% เลยอันนี้ควรจะต้องสงสัยในผลิตภัณฑ์นั้นๆซะแล้วล่ะเพราะเราไม่อาจรู้เลยว่าไอ้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางเหล่านั้นมันเป็นของแท้หรือของปลอมกันแน่แล้วในปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องสำอางมันขยายตัวเพิ่มฐานผู้บริโภคก็เลยมีผู้ผลิตหลายเจ้าค่ะเจริญเติบโตสร้างผลประโยชน์ผลกำไรให้กับตัวเองบางทีก็ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรืออาจจะจงใจให้ผู้บริโภคเป็นเหยื่อก็ได้ทีนี้ละแย่เลยเพราะนอกจากเราใช้แล้วจะเสียเงินเสียทองยังเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพใบหน้ารวมถึงอาจจะส่งผลเสียถึงชีวิตได้นะสิก็จากข่าวค่ะจากข่าวเลยนะฮะหลังจากที่เขามีการทดสอบค่า SPF ของครีมกันแดดจาก20แบรนด์ของอินฟูทั้งหลายปรากฏว่าหลายแบรนด์เลย SPF PA มันไม่ตรงฉลากแล้วผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงหรือมีอิทธิพลในโลกออนไลน์พวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยบางคนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสินค้าของผู้บริโภคนะคะ

พราะความเชื่อใจก็เลยทำให้ผู้บริโภคบางทีก็ละเลยการตรวจสอบเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของตัวผลิตภัณฑ์ที่เขาซื้อมาใช้โดยเฉพาะครีมกันแดดค่ะเพราะครีมกันแดดนั้นถือว่าเป็นสินค้าราคาค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องใช้บ่อยโดยเฉพาะในสภาพอากาศเมืองไทยเนาะนี่เขาก็เลยมีการตรวจสอบโดยคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ที่มีอินฟูเป็นเจ้าของหรือเป็นพรีเซนเตอร์และเลือกที่มียอดผู้ติดตามเกิน 100,000 คนและความนิยมของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยเขาก็ทำการส่งตัวอย่างวิเคราะห์เข้าห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรองรับมาตรฐานสากลทดสอบการแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดดปรากฏจากการทดสอบพบว่าบางตัวมีค่า SPF ไม่ตรงกับที่แสดงไว้บนสลากครีมกันแดดเนี่ยมันมีประโยชน์ใช่ไหมแต่อย่าไปซื้อให้มันกลายเป็นโทษกับหน้าของเราซึ่งประโยชน์ของครีมกันแดดหลักๆเลยคือมันป้องกันผิวจากรังสี UV เพราะรังสี UV เนี่ยตัวแสบรังสี UV จากแสงแดดเป็นสาเหตุหลักของริ้วรอยฝ้ากระและมะเร็งผิวหนังครีมกันแดดอย่างน้อยมันก็ช่วยป้องกันแสง UV ไม่ให้ทำร้ายผิวเราแถมมันยังช่วยชะลอวัยเพราะเจ้ารังสี UV นี่แหละมันตัวทำลายคอลลาเจนและอิลาสตินในผิวทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยครีมกันแดดมันก็ช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของคอลลาเจนและอิลาสตินมันป้องกันฝ้ากระเพราะรังสี UV เนี่ยตัวกระตุ้นเลยกระตุ้นการผลิตเม็ดสีเมลานินทำให้เกิดฝ้ากระครีมกันแดดมันก็ช่วยป้องกันฝ้ากระไงแล้วยังลดความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังและทำให้ผิวหน้าสุขภาพดีเพราะครีมกันแดดมันช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและแสงแดดทำให้ผิวหน้าเราดูสุขภาพดียังไงล่ะทำไมจึงต้องมาเตือนกันว่าครีมกันแดดปลอมอันตรายเพราะหนึ่งหากครีมกันแดดปลอมบางชนิดอาจไม่ได้มีสารกันแดดเลยก็ได้มันทำให้ผิวเราไม่ได้รับการปกป้องจากรังสี UV ไงหรือบางตัวอาจจะมีเหมือนกันไอสารกันแดดนี่แหละแต่มีปริมาณที่ไม่เพียงพอที่จะปกป้องผิวให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือครีมกันแดดปลอมอาจมีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อผิวเช่นสารปลอดหรือสารเคมีอื่นๆที่ไม่ได้รับอนุญาตนี่ไงเครื่องสำอางปลอมเหล่านี้บอกเลยว่าจริงๆมันไม่ได้หมายถึงเครื่องสำอางที่มีราคาถูกเท่านั้นนะคะแต่มันหมายถึงเครื่องสำอางที่ไม่มีคุณภาพเครื่องสำอางที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากอย.องค์การคณะกรรมการอาหารและยาเครื่องสำอางที่มีสารเคมีต้องห้ามที่ห้ามใช้ในเครื่องสำอางพวกสารปลอดวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำๆซึ่งตามปกติแล้วเราก็สามารถหาซื้อเครื่องสำอางครีมกันแดดได้ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตได้นั่นแหละค่ะแต่เครื่องสำอางปลอมเราต้องสังเกตเพราะมันมักจะมาในรูปแบบหรือแพ็กเกจที่คล้ายคลึงกับเครื่องสำอางจริงเลยมันพยายามจะหลอกผู้บริโภคว่าเป็นเครื่องสำอางแบรนด์ของแท้อาจจะมีตำหนิหลุด QC ก็เลยเอามาวางขายในราคาที่ถูกกว่าเป็นการหลอกล่อให้ผู้บริโภครู้สึกสนใจแล้วก็หลงซื้อผลิตภัณฑ์นั้นในที่สุด

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: วันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องตอนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Tonight Thailand
3: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
4: ซึ่งเครื่องสำอางปลอมนั้นอาจมีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นสารประหลอดสารก่อมะเร็งสารหนูแบริเรียมและแคชเมียมยังมีเชื้อแบคทีเรียหรือมูลสัตว์ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วนำไปสู่การเกิดแผลเป็นผุพองแผลอักเสบอาการแสบร้อนและทำให้ใบหน้าเสียโฉมได้ค่ะโดยเฉพาะเครื่องสำอางปลอมถ้าหากเอาไปแต่งหน้าในช่วงบริเวณรอบดวงตาอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในเครื่องสำอางปลอมนั้นเข้าสู่ดวงตาแล้วทำให้เกิดการติดเชื้อที่ดวงตาได้ครีมกันแดดนั้นช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ที่อยู่ในแสงแดดและถูกปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์ซึ่งมันสามารถก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อผิวหนังเราแล้วส่งผลให้เกิดอาการผิวไหม้แดดหรือทำให้ผิวแก่ก่อนวัยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังการป้องกันแสงแดดด้วยครีมกันแดดจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสุขภาพผิวอาการของผิวหน้าที่ถูกแสงแดดทำร้ายผิวหน้าจะเกิดอาการแดงแสบร้อนแห้งลอกและอาจมีอาการคล้ำขึ้นหากยังขาดการปกป้องจากครีมกันแดดก็อาจนำไปสู่ปัญหาผิวหน้าเกิดริ้วรอยกระฝ้ารอยเหี่ยวย่นรวมไปถึงความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังซึ่งวิธีในการรักษาฝ้าและกระที่เกิดจากแสงแดดวิธีเดียวคือต้องเลี่ยงแสงแดดในเวลา10โมงถึง16นาฬิกาคือตั้งแต่10โมงจนถึง4โมงเย็นแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็พยายามสวมหมวกกางร่มใส่เสื้อแขนยาวทาครีมกันแดดที่มันมี SPF 30ขึ้นไปทาเป็นประจำค่ะทาก่อนออกแดดสัก15นาทีรวมไปถึงการรับประทานอาหารผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดหาวิธีผ่อนคลายก็จะช่วยป้องกันฝ้าแดดได้ครีมกันแดดนั้นคือสารกันแดดที่แบ่งออกเป็น2ประเภทคือสารกันแดดทางกายภาพจะปกป้องผิวด้วยกลไกการสะท้อนรังสี UV ทำให้รังสีนั้นไม่สามารถผ่านลงไปทำร้ายผิวมีความปลอดภัยมากกว่าแต่มักทำให้เกิดปัญหาใบหน้าขาววอกหลังการทาครีมกันแดดที่มีสารกันแดดทางกายภาพอีกอันหนึ่งคือสารกันแดดทางเคมีค่ะอันนี้จะทำหน้าที่ปกป้องผิวด้วยการดูดซับเอาพลังงานรังสี UV เอาไว้ที่สารกันแดดข้อดีคือไม่ทำให้เกิดปัญหาหน้าวอกแต่ความปลอดภัยอาจจะน้อยกว่าสารกันแดดทางกายภาพครีมกันแดดที่จำหน่ายกันในท้องตลาดทุกวันกลับพบว่ามีหลากหลายคุณสมบัติที่น่าสนใจเช่นการปกป้องผิวจากมลภาวะหรือรวมไปถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเสริมการปกป้องผิวอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันน้ำกันเหงื่อกันทรายไม่ให้มาครูดเอาฟิล์มกันแดดให้หลุดออกจากผิวได้อย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้เรามาดูว่าทำไมคนที่เขาผลิตแบบผิดกฎหมายปลอมแปลงเครื่องสำอางเขาถึงยังทำอยู่ เพราะเครื่องสำอางปลอมนั้นสามารถวางจำหน่ายได้ในราคาที่ถูกกว่าหลายเท่าถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องสำอางของแท้แต่ได้ราคาที่ดีกว่าเนื่องจากต้นทุนมันถูกกว่าอีกอย่างความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมันเพิ่มโอกาสให้คนที่ทำผิดกฎหมายเข้าถึงทุกระดับชั้นสังคมในหลายๆเรื่องมากขึ้นก็เลยทำให้พวกเขาเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องสำอางปลอมในปริมาณที่สูงและความเสี่ยงธุรกิจของเขาก็ต่ำเพราะต้นทุนการผลิตต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับสินค้าของแท้วัตถุดิบที่ใช้ก็มักจะเป็นคุณภาพต่ำกว่าระดับมาตรฐานที่กำหนดอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุนก็น้อยแล้วเดี๋ยวนี้ศักยภาพของตลาดมันขนาดใหญ่ขึ้นมีกลุ่มบริโภคที่มีรายได้ต่ำกว่าระดับปานกลางรองรับเพราะไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะซื้อสินค้าของแท้อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายก็อาจจะไม่ค่อยรัดกุมสักเท่าไหร่นี่แหละจ้ะจึงมีของปลอมเกลื่อนเมืองของแท้ของปลอมสังเกตกันได้แล้วอย่าลืมมาให้ความสำคัญกับวิธีเก็บและการใช้เพราะสำคัญพอกันครีมกันแดดต้องเก็บไว้ในที่แห้งปริมาณการทาก็ต้องทาให้ถึงหรือการทาซ้ำระหว่างวันก็ต้องจำเป็นรวมถึงอายุไขของครีมกันแดดต้องอยู่ประมาณ3ปีแพทย์หญิงของขวัญเคยโพสต์เอาไว้ว่าความเสถียรของกันแดดถ้ากันแดดไม่เสถียรค่า SPF ก็จะลดลงไปเรื่อยๆแม้ว่าการตรวจออกจากโรงงานค่า SPF 50 PA บวกๆแต่พอมาถึงผู้บริโภคอาจเหลือแค่5เพราะฉะนั้นกันแดดที่ดีต้องเสถียรและกันแดดเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องตุนค่ะมันไม่ใช่สิ่งของหายากพอหมดหลอดเมื่อไหร่เราก็ซื้อหลอดใหม่เพื่อจะได้รถใหม่สดเสมอเพราะครีมกันแดดนั้นมีอายุเพียง3ปีและมักจะเสื่อมลงตามกาลเวลานะจ๊ะเราจึงควรเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือผู้ผลิตเครื่องสำอางที่เชื่อถือได้และระลึกเสมอว่าเครื่องสำอางราคาถูกอาจมีผลเสียมากกว่าเมื่อเราสั่งซื้อมาใช้งานเพื่อความมั่นใจเราควรจะเลือกซื้อเครื่องสำอางในร้านที่เรามั่นใจว่าเป็นของแท้อย่างเช่นในห้างสรรพสินค้าหรือเลือกดูจากผู้ผลิตเครื่องสำอางว่ามีโรงงานผลิตนี้จริงหรือจากตัวแทนจำหน่ายที่น่าเชื่อถือมันก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเจอเครื่องสำอางปลอมได้

ขณะนี้เวลา20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ SCG Chemicals จำกัดมหาชนจัดงานนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่24ปีนี้จัดภายใต้แนวคิดการเติบโตของธุรกิจร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหลากหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับสากลมีสถาบันอุดมศึกษาใน20 ประเทศทั่วโลกส่งทีมเข้าแข่งขัน389 ทีมทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HM The King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ Imagine Devices จากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและชนะเลิศการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HRH Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Awardจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีมไตรโชโคทรัมบูแรนซ์จากมหาวิทยาลัยบังคลาเทศ University of Engineering and Technology บังคลาเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัชศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10 ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราษฎร์เจ้าหน้าที่ตำรวจที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2569ตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดโคกสมาน

ุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัชศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งจางบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: สวัสดีค่ะสวัสดียามค่ำนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกลับมาอีกแล้วในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์นะคะท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95โดยมีดิฉันทำหน้าที่เดิมๆคือถามให้สิ้นข้อสงสัยนะคะสำหรับโอ้โหเสียงกุกกักกุกกักแบบนี้มาปั๊บแสดงว่าอาจารย์ทนายวินัยมาแล้วจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังนะคะพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับซึ่งมีพิธีกรผู้ดำเนินการสาวสวยสุดนะครับสาวสอเลยครับนะครับแล้วก็มีทนายหนุ่มนะครับน้อยเสียงนะครับอาจจะแอบแห้งไปบ้างเป็นปกติเพราะเสียงผมก็เป็นอยู่แบบนี้นะครับแต่ว่าเนื้อหาสาระก็เสียงแห้งนะครับแต่เนื้อหาสาระไม่แห้งไปด้วยนะครับก็เต็ม 100% เหมือนเดิมนะครับ
2: ค่ะ
3: สัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณแม่มนะครับได้ไปรีแลกซ์ที่ไหนบ้างอะไรยังไงไหมครับ
2: อ๋อสัปดาห์ที่แล้วนะคะพอจะมีเรื่องที่เกี่ยวเนื่องนะคะกับการข้อมการรถไฟอะค่ะในอีกหลายๆกรณีก็เลยจะถามอาจารย์หยิบขึ้นมาเป็นข้อสงสัยนะคะว่ามันผิดกฎหมายแบบนี้ทำไมพี่ตำรวจอะค่ะเขาไม่ไปยืนแถวรางรถไฟแล้วจับกลับไม่เข็ดนะคะอาจารย์คะ
3: อ
2: ๋
3: อไอ้คนที่เขาเรียกที่ฝ่าไม้กั้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: นี่คือประเทศกูมีนะครับก็คือเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่อุทาหรณ์มีตัวอย่างให้เห็นนะครับก็ทำอะไรไม่มีวินัยเนี่ยนะครับคือไทยแท้นี่คือแบบไทยๆครับตำรวจก็แบบไทยๆนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยก็แบบไทยๆสบายสบายตายก็ช่างมันนะครับกูไม่สนใจกูก็จะเอาแบบรูปแบบของกูแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าจริงๆหนารู้ไหมว่า
2: ค
3: ุณไปเลอะเลอะประมาทกระทำอย่างเนี้ยนะครับก็สร้างความเดือดร้อนให้นะครับสังคมและคนอื่นเนี่ยอีกมากมายนะครับเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกระทบต่อครอบครัวตัวเองญาติพี่น้องหลายๆเรื่องเลยนะก็ตามมานะครับถ้าเราได้คิดทบทวนในการดำรงชีพดำรงชีวิตใช้วิถีชีวิตแต่ละวันแต่ละคืนนะครับให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายระมัดระวังนะครับตามหลักธรรมะตามหลักที่ควรจะเป็นกับชีวิตนะครับไม่ต้องรีบเร่งไม่ต้องใจวังงาไม่ต้องขวนขวายเลยมากจนเกินเลยจากที่ควรจะเป็นนะครับชีวิตเราก็มีความสุขได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปคว้าหาอะไรมาเยอะแยะไปหมดนะครับแม้จะฝืนร่างกายฝืนธรรมชาติเนี่ยนะครับก็นี่เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าการที่เราฝืนธรรมชาติฝืนกฎเกณฑ์นะครับไปฝ่ากฎกติกาเนี่ยเราไม่เคารพกติกาผลที่ตามมาก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะทำให้คนอื่นอีกหลายๆคนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะครับสร้างความเดือดร้อนเสียหายไปด้วยนะครับแต่ว่าผมที่ผมพูดไปว่าทำไมมันมีจุดตัดระหว่างรถไฟกับรถยนต์ในกทม.นะครับรู้สึกรัฐมนตรีนะครับคมนาคมเนี่ยก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นพิจารณาอยู่นะครับว่าจะแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างรถไฟกับรถยนต์ในกรุงเทพมหานครได้อย่างไรนะครับผมว่าถ้าทุ่มทุนครั้งเดียวเนี่ยนะครับงบที่ว่าเป็นของรัฐะที่นำไปใช้โครงการต่างๆนะครับถ้านักการเมืองคาดการเนี่ยเลิกละเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาทำอุโมงค์รถยนต์รถไฟเนี่ยนะครับตรงจุดตัดเนี่ยผมว่าก็ไม่เกิดเหตุรักษาเนี่ยซ้ำซากนะครับพอเกิดเหตุครั้งหนึ่งที่เขาบอกวัวหายแล้วล้อมคอกเนี่ยเป็นลักษณะนี้อยู่เป็นประจำนะครับสำหรับ ก็เนี่ยคุณแบบนะครับไม่ใช่รัฐบาลประชาชนหรือใครก็แล้วแต่ก็แบบไทยๆนะครับคือมาคิดแก้ปัญหาเนี่ยหลังจากปัญหาเกิดแล้วนะครับไม่คิดการอะไรล่วงหน้าไม่เหมือนญี่ปุ่นไม่เหมือนอเมริกาพวกนี้นะครับที่เขาคิดแผนไว้ล่วงหน้าเป็นหลายสิบปีอ่ะแต่บ้านเราตามหลังปัญหาอยู่นะครับเรื่อยไปนะครับก็ต้องติดตามดูว่าเมืองหลวงเมืองเอกเมืองที่สังคมโลกบอกว่าเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่สุดนะครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะเนี่ยนะครับพอเกิดเหตุลักษณะนี้ภาพลักษณ์แบบนี้มันออกสู่สายตาชาวโลกเนี่ยนะครับมันก็ถูกติฉินนินทาถูกก็เรียกว่าคะแนนอาจจะตกไปบ้างนะครับแต่ถ้ารัฐบาลนักการเมืองนะครับคิดทำเพื่อผลประโยชน์พี่น้องประชาชนเพื่อสังคมเนี่ยนะครับจะแก้ปัญหาได้เยอะเลยนะครับเพราะช่วงนี้รัฐบาลก็โดนโจมตีโดนมีประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะครับเข้าไปไม่กี่เดือนเนี่ยก็เกิดประเด็นขึ้นมาแล้วนะครับก็จ้องกันจริงๆอ่ะแต่ว่าจริงๆนะครับถ้าไปมันต้องถอนทุนอ่ะทุนกูลงไปเยอะนะครับบางคนก็ได้ไปแล้วคืนไปแล้วบางคนยังไม่ได้อ่ะมันก็ต้องแสวงหากันอยู่นะครับพี่น้องประชาชนก็ว่าตามดูตามทันอยู่นะครับจ้องมองอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ผมว่าไม่รู้กี่ปีกี่ชาติหรือชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยมีการแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับแต่ว่าสำหรับดอกเบี้ยโหดนะครับบ้านเมืองเราเนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับร้อยละ10ร้อยละ20ต่อเดือนหรือ300ต่อปีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เรียกดอกท่วมต้นเลยนะครับสำหรับป้านะครับป้าทั้งหลายนะครับ คือผมเนี่ยไปทำไปก็เรียกมีคดีความที่ขึ้นสู่ศาลเนี่ยนะครับแล้วก็ไปทำคดีที่สู้คดีกันเนี่ยนะครับ เรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งมากนะครับแล้วศาลก็จะลงโทษนะครับสำหรับผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไอ้เรื่องดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยคือพอเราคิดดอกเบี้ยเขาเกินอัตราเนี่ยจริงๆผมว่าถ้าบาท50 2บาทเนี่ยนะครับก็ยังพอถูไถกันไปได้นะครับแต่ว่าถ้า120ต่อเดือนหรือว่า300ต่อปีพวกเนี้ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการซ้ำเติมนะครับผู้ที่เดือดร้อนน่ะจริงๆเขาร้อนมาเพิ่งเย็นเนี่ยเราก็เอาน้ำเย็นไปช่วยเขาเนี่ยระดับหนึ่งนะครับโอเคอาจจะมากกว่าที่กฎหมายกำหนดก็นิดหน่อยผมว่าใครไม่ว่าหรอกนะครับแต่นี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เกินเลยเพราะว่าพอมีคดีความเนี่ยเราก็เป็นทนายจำเลยไปต่อสู้คดีที่โจทก์ปล่อยเงินกู้ให้จำเลยเนี่ยคุณแม่บางทีเขาเอาไปปล่อยกู้ยืมไปนะครับบอกให้ปล่อยกู้เนี่ยเหมือนคดีดารานักแสดงท่านหนึ่งนะครับที่ว่าในวงการดาราด้วยกันแล้วก็หยิบยืมเงินอะไรไปเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปเพื่อปล่อยกู้ให้กับนักลงทุนต่างๆนะครับซึ่งจริงเนี่ยเงินที่เอาไปเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปปล่อยกู้หรอกเขาก็เอาไปใช้ของเขาเองนะครับแต่เสแสร้งว่ามีผู้จะกู้ต่อก็เสนอดอกเบี้ยให้กับพวกดาราเพื่อนด้วยกันเนี่ยสมมติร้อยละ5ต่อปีร้อยละ5ต่อเดือนมันก็ผิดกฎหมายนะครับเดือนหนึ่งก็ได้บาท25เท่านั้นเองนะครับหรือปีหนึ่งก็15ต่อปีนะครับจะเอาเกินเลยไม่ได้แต่พอเกินเลยเมื่อไหร่ซึ่งเขาพยายามจะบอกว่าฝ่ายผู้ต้องหาหรือจำเลยเสนอให้ดอกเบี้ยเองเสนอจากที่คุณได้ยืมไปเนี่ยเพราะเหตุที่เราเสนอก็แปลว่าเรามีความมุ่งหมายเนี่ยเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบกฎหมายก็คือดอกเบี้ยเกินอัตราร้อยละ15ต่อปีหรือบาท25ต่อเดือนเนี่ยไอ้กรณีอย่างเนี้ยพอมีความผิดเกิดขึ้นเขาช่อโกงจริงอ่ะนะครับซึ่งเราควรจะ ดำเนินคดีช่อโกงกับเขาได้เพราะเขาช่อโกงเพราะไม่ได้มีคนที่พูดจริงๆหลอกเราให้เราเชื่อ เอาผลประโยชน์มาล่อผลตอบแทนมาล่อซึ่งเป็นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับการว่าเราเนี่ยเป็นผู้ถูกช่อโกงแต่ก็อย่างที่ผมบอกอะถือว่าเราเป็นผู้มาสารด้วยมือไม่สะอาดหรือไม่ใช่ผู้สายโดยนิตินัยเพราะเราไปคิดดอกเบี้ยก็เกินจากกฎหมายกำหนดนะครับวันนั้นผมไปขึ้นคดีนะครับยอดเงินตั้ง40ล้าน
0: โอ้
3: ยืมกันประมาณ140กว่าครั้งนะครับแต่ว่าพอ

0: มีสเตทเมนต์เนี่ยพอเงินกู้มาพอจ่ายคืนเนี่ยมันคำนวณแล้วเนี่ยได้ดอกเบี้ยร้อยละ 2% ต่อเดือนนะครับซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่เกินจากกฎหมายกำหนดก็คือเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับคาดว่าเราเนี่ยนะครับถูกช่อโกงก็จริงหรือช่อโกงไม่ช่อโกงไม่รู้นะครับแต่ว่าพอไอ้ดอกเบี้ยผิดกฎหมายปั๊บกลายเป็นเรานี่ไม่สุจริตและมือไม่สะอาดแล้วนะครับพอคดีนี้เป็นคดีที่สามารถยอมความลึกก็เป็นคดีปฏิบัติยอมความกันได้นะครับคือความเป็นความผิดส่วนตัวพอเราเป็นมือไม่สะอาดหรือว่ามีส่วนในการทำผิดไม่ใช่ผู้ชายโดยนิติใดที่ผมบรรยายไปสัปดาห์ก่อนโน้นนะครับก็ทำให้เราใช้สิทธิทางกฎหมายไม่ได้เพราะมันเป็นความผิดส่วนตัวไปกล่าวโทษไม่ได้ไปร้องทุกข์ไม่ได้ว่าสอบสวนไม่ได้เราไปฟ้องศาลเองพอถูกทนายถามค้านทนายจำเลยถามค้านเนี่ยมันพยานหลักฐานมันชัดอ่ะเพราะเราใช้วิธีโอนกันทางสเตทเมนต์จากบัญชีสู่บัญชีเนี่ยเงินต้นมาแสนหนึ่งนะครับดอกเบี้ยร้อยสองก็แสนหนึ่งก็สองแสนหนึ่งก็นะ 2,000 ต่อเดือนนะครับแสนหนึ่งต่อเดือนเนี่ยพอโอนกลับมาเนี่ยมันคำนวณได้ว่าเกินบาท25ต่อเดือนมันก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับเราเดินคดีกับเขาคดีอาญาไม่ได้พอเราจะฟ้องแพ่งเขาเนี่ยนะครับปรากฏว่าไอ้ดอกเบี้ยผิดกฎหมายที่จ่ายมาเนี่ยกฎหมายบอกว่าจำเลยเนี่ยนะครับผู้ที่จ่ายมาเนี่ยพอดอกเบี้ยนี่เป็นโมฆะเนี่ยเพราะเกินกฎหมายนะครับจำเลยก็ฟ้องเรียกคืนไม่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยว่ามีไม่มีดอกเบี้ยโจทก็เอาเงินตัวนี้ไปเป็นดอกเบี้ยไม่ได้ก็ต้องเอาไปตัดเงินต้นนะครับปรากฏว่าจ่ายไปจ่ายมาบางทีดอกเบี้ยเนี่ย ที่จ่ายมาผิดดอกเบี้ยผิดกฎหมายเนี่ยเท่ากับท่วมจำนวนเงินต้นเลยเนี่ยกลายเป็นว่าเราฟ้องเรียกเงินต้นไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเพราะทุกอย่างถูกจ่ายด้วยดอกเบี้ยผิดกฎหมายเอามาหักเงินต้นหมดเลยไอ้กรณีลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆซ้ำๆซากๆดูนะครับซึ่งทุกคดีคือจริงๆถ้าคุยกันได้ผมก็พยายามคุยปฏิบัติน้อมนะครับว่าให้มีการทำสัญญาและก็อาญาคุณถอนไปแล้วแพ่งก็เจรจาและก็ผ่อนชำระเนี่ยแต่ว่าจำเลยไม่มีหลักประกันเขาก็ไม่เอานะครับก็ต้องเดินคดีกันไปนะครับพอเดินไปเดินมาเนี่ยบางทีกลายเป็นว่าพอจะไปฟ้องว่าปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยผิดกฎหมายก็ไม่ได้ก็ต้องบิดข้อเท็จจริงให้เป็นเรื่องร่วมทุนร่วมหุ้นไปเนี่ยซึ่งมันจะกลายเป็นความเท็จไปพอเป็นความเท็จเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการฟ้องเท็จการเบิกความเท็จ จะมีคดีอาญากลับมาเราได้อีกนะครับอันนี้ก็เลยฝากเตือนพี่น้องนะครับประชาชนหรือว่า FC ของ FM 95นะครับ การจะปล่อยเงินกู้อะไรต่างนะครับมันสามารถทำได้มันต้องมีวิธีการให้มันรอบคอบนะครับเพราะเวลาผ่านบัญชีเนี่ยมันมีเลขบัญชีซึ่งกันและกันเนี่ยมันสามารถทบกันได้เอามาเทียบกันได้ก็จะเห็นภาพชัดว่าไอ้เงินที่โอนคืนมามีเงินต้นและมีเงินแถมมาไอ้เงินแถมเนี้ยคำนวณมาแล้วเนี่ยมันเกินร้อยละ15ต่อปีอันนี้เจ้าหนี้เลี่ยงทุกรายนะครับนี่คือเป็นประเด็นที่ทำเห็นว่าการที่เรากระทำการอะไรที่ไม่สุจริตเนี่ยกฎหมายก็จะมาคุ้มครองเราทั้งที่เราเป็นผู้เสียหายนะครับแต่เรามีส่วนที่แสวงหาส่วนที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่ด้วยเนี่ยการเป็นมือไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ก็แพ้คดีได้นะครับทั้งพยานหลักฐานเนี่ยจำเลยช่อโกง 100% นะครับบางคดีเนี่ยจะไปแพ้ด้วยเทคนิคตรงเนี้ยนะครับด้วยข้อกฎหมายตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดทบทวนเหมือนกันนะครับสำหรับนายทุนก็ดีแต่ว่าคนที่เอาเงินเขาไปก็ดีนะครับก็ต้องคิดตอนที่เดือดร้อนว่าเขาช่วยเหลือเรายังไงหาวิธีจ่ายแต่ว่าไอ้ดอกเบี้ยโหดก็มีการพูดคุยเจรจาต่อรองกันนะครับอย่าง20ต่อเดือนอาจจะคุยกันได้เหลือสัก2บาทต่อเดือนอย่างเงี้ยผมว่ารับกันได้นะครับคือถ้าใช้แบบวิถีไทยๆเนี่ยนะครับมันก็น่าจะจบกันได้ถ้าไม่โหดจนเกินไปนะครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์กรุณาชี้แจงอ่ะนะคะว่าเนี่ย
2: ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีเนี่ยแล้วก็มันมีหลักฐานใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์มันก็มีหลักฐานแหม่มเอาใหม่ทำไมเป็นคนดีอาจารย์แหม่มใช้เงินสดค่ะมาเจอหน้าแล้วก็คืนเงินสดยืมเงินสดดอกเบี้ยโหดแบบนี้แหละค่ะแล้วแหม่มมีวินมอเตอร์ไซค์ใส่ชุดดำมีหมวกกันน็อกดำถุงมือดำกางเกงดำเสื้อดำค่ะอาจารย์ไหวไหมคะสู้ได้ไหมคะถ้าแหม่มเป็นนายทุนนะคะ
0: คือก็ถ้าคุณแหม่มเปิดประเด็นอย่างนี้มา มันก็พยานหลักฐานที่เวลาขึ้นศาลเนี่ยนะครับ เวลาขึ้นศาลเนี่ยก็คือผมว่าพวกมืออาชีพจริงๆเนี่ยที่เขาใช้ทำเป็นกระบวนการเนี่ย เขาจะไม่มีการโอนบัญชีนะครับ ผมคิดว่าเหมือนพวกแขกนะครับที่เขาทำกันนะ เขาเก็บดอกตอนปั่นจักรยานไปเก็บนะเคยเห็นในอดีตนะครับ เขาจะไม่มีการโอนฉะนั้นวิธีการนี้เนี่ยก็พอขึ้นสู่ศาลเนี่ยมันบางทีเราเป็นจำเลยเนี่ยก็พิสูจน์ยากอยู่นะครับถ้าก็บอกเขาเก็บ15ต่อปีเนี่ยนะครับก็พิสูจน์ยากอยู่นะครับว่าใช่หรือเปล่าแต่โดยปกตินะครับการปล่อยเงินกู้แล้วหลักประกันไม่มีเนี่ยโดยหลักมันไม่น่าจะ15ต่อปีนะครับโดยวิธีน่าจะเกินนะครับแล้วแถมจ้างคนมาเก็บอะไรต่างๆเนี่ยมันทำท่าจะไม่คุ้มอ่ะใช่ไหมเอาละว่าผมไปขึ้นศาลแล้วนะครับแล้วก็ตอนแรกก็บอกร้อยละสองต่อเดือนซึ่งผิดกฎหมายชักพักหนึ่งก็บอกร้อยละสองต่อปีแล้วก็ศาลชักว่าคุณจะไหวเลยร้อยละสองต่อปีอ่ะนะครับตามกฎหมายมันก็15ต่อปีอยู่นี่คุณมาต่ำกว่ากฎหมายอีกเนี่ยมันจะเป็นไม่ได้หรือใครจะเชื่อคุณไหมคุณลองคิดด้วยดีและกลับเปลี่ยนใหม่ไหมกลับมาร้อยละสองต่อเดือนอีกนะครับตอนแรกร้อยสองต่อเดือนตอนเราถามพอเขาติงบอกอ่ะร้อยละสองต่อปีบอกสามทักขึ้นมาสองต่อปีจะไหวเลยถ้าตามกฎหมายยัง15ต่อปีมันถอยกลับใหม่ว่าเออก็จริงๆร้อยสองต่อเดือนนะครับก็ผิดกฎหมายอยู่ดีนะครับแต่เนื่องจากว่าเอกสารมันปรากฏชัดนะมันเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าพวกมืออาชีพเนี่ยอย่างคุณแหม่มคิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะใช้วิธีด้วยเงินสดนะครับแล้วก็อาจจะให้มีการเซ็นหลักฐานว่าได้รับดอกเบี้ยเดือนนี้เลยนะขึ้นก็ไม่รู้ยอดเท่าไหร่พอขึ้นศาลก็บอกกันร้อยละบาท25ต่อเดือนมันจะเถียงยังไงอะนะครับเว้นแต่จำเลยเนี่ยทุกวันที่หนึ่งเนี่ย ทุกวันที่หนึ่งเนี่ยจำเลยก็จะถอนเงินจากบัญชีเนี่ยนะครับเอามาให้พวกหมวกเหล็กเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
0: ทุกวันที่หนึ่งของเดือนเงินจะออกจากบัญชีสมมติว่าร้อยละห้าต่อเดือนนะครับถ้าเงินต้นแสนหนึ่งก็อาจจะ 5,000 ต่อเดือนนี่เนี่ยทุกวันที่หนึ่งสเตทเมนต์เขาถูกถอนได้5,000เพื่อเอามาให้กับพวกหมวกเหล็กเนี่ยนะครับหรือถ้าฝ่ายจำเลยมันก็เวลาพูดคุยอย่างเงี้ยบอกว่าเช่นบางทีอาจจะมีเครื่องอัดเสียงอยู่ในกระเป๋าหรือวิดีโออ่ะนะครับส่องมาแล้วก็เวลามารับเงินเนี่ยพี่ร้อยสองนะบอกต้องแก่ด้วยนะเราไม่ได้ลงรายละเอียดในสมุดเนี่ยแต่มันร้อยสองครบถ้วนนะเดี๋ยวพี่ไปเบี้ยวระหว่างทางมีปัญหาอีกว่าหลักฐานไม่เขียนร้อยละสองอ่ะว่าเซ็นไปเงี้ยมันก็มีเสียงบันทึกแล้วก็มีภาพวิดีโอก็เก็บภาพนะครับไอ้มือปืนเนี่ยมาเก็บค่าดอกเบี้ยเนี่ยมันก็พอพิสูจน์ได้อยู่นะครับ1ถอนจากบัญชีวันนั้นกด ATM เนี่ยก็ 5,000 นะครับมีสลิปอยู่แล้วเขียนว่าจ่ายดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เราไปเอาไปให้ไอ้ที่มีมาเป็นหมวกเหล็กมาเนี่ยนะครับก็อาจจะให้เซ็นว่าดอกเบี้ยเดือนนี้จ่ายแล้วรับแล้วแต่ไม่บอกยอดเท่าไหร่อ่ะเขาบอกว่าจริงๆบาท25บาท25ต่อเดือนแต่ระหว่างไม่ใช่มันหน้าต่อเดือนอาจจะมีอะไรมาพิสูจน์ก็คือไอรายการเราอาจจะกดเงินจาก ATM แล้วมีสลิปอยู่เก็บไว้เราเขียนเลยว่าดอกเบี้ยเดือนนี้ให้กับเจ๊แหม่มอย่างเงี้ยนะครับ
2: ค
0: ่ะก็เป็นพอนำสืบพยานบุคคลได้นะครับแม้ไม่มีการโอนทางบัญชีนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับเพราะคดีอาญาเนี่ยเวลาสืบกันมันเป็นภาระหน้าที่ของโจทก์ต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยเมื่อจำเลยก็ต่อสู้ก็คุณต้องพิสูจน์ได้ส ถ้ามีข้อพิรุธน่าสงสัยศาลน่าจะเชื่อดอกเบี้ยเนี่ยมันเกินกฎหมายอยู่ดีคุณน่ะเป็นไม่ใช่ผู้ชายที่เป็นกฎหมายรองรับอ่ะนะครับเป็นคนนอกกฎหมายกระทำผิดกฎหมายอยู่ด้วยนะครับ
1: ครั้
0: งนี้ก็ยกฟ้องได้อยู่ดีนะครับทั้งแพ่งทั้งอาญาเลยถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
2: อาจารย์คะแม่เป็นคนดีอีกละมันมีกรณีหลานแสบอะค่ะขโมยโฉนดป้าแท้ๆเลยนะคะไอ้หลานก็หลานแท้ๆเหมือนกันนะคะเอาไปจำนำค่ะแล้วก็เอาไปเล่นการพนันค่ะ2วันนี้หมดเกลี้ยงเลยค่ะอาจารย์แต่ข้อสงสัยคือหลานแสบเนี่ยนะคะเขาเอาโฉนดป้าค่ะอาจารย์เขาเรียกว่าไปจำนำมันทำได้ยังไงในเมื่อมันไม่ใช่เจ้าของชื่อไม่ใช่อ่ะค่ะอาจารย
0: ์ครับก็โดยหลักการแล้วเนี่ยอันนี้ก็ทำนองเดียวกันนะครับผู้ที่ปล่อยเงินกู้เนี่ยนะครับที่รับจำนำคือถ้าเป็นรถยนต์นาฬิกาแหวนปากกงปากกาเนี่ยอันเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันไม่มีทะเบียนน่ะมันเห็นมันไม่รู้ว่าใครอยู่ที่ใครต้องสันนิษฐานให้คนนั้นเป็นเจ้าของใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อเป็นโฉนดที่ดินมันปรากฏชื่อชัดเจนว่าชื่อนางดำแล้วก็นายเขียวมากู้เอามาจำนำเนี่ยมันไม่ตรงคนอยู่แล้วนะครับและผู้รับจำนำยังรับจำนำเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆอันนี้ก็ไม่เรียกว่าจำนำหรอกนะครับจริงๆว่าถ้ามีการกู้ยืมเงินก็เหมือนเอาทะเบียนเอาโฉนดน.ส.มาเป็นหลักประกันเขายึดถือไว้แต่มันต้องเป็นของคนคนนั้นอันนี้กลับเป็นของคุณยายใช่ไหมรู้สึกจะเป็นยายหรือเป็นแม
2: ่เป็นป้าค่ะเป็นป้า
0: เป็นป้าเนี่ยคือป้าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วไม่ได้ประมาทเลินเล่ออะไรด้วยเนี่ยนะครับไอ้อย่างเนี้ยนะครับก็ไม่ผูกพันป้าผู้รับตามมาตรา188ไม่ใช่เป็นการลักทรัพย์นะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่ตัวหลานเนี่ยมีชื่อร่วมในโฉนดนี้อยู่ด้วยแล้วเอาไปเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าของร่วมกันไอ้ป้าตาที่ว่าเนี่ย1188เนี่ยเป็นการลักเอกสารของคนอื่นเนี่ยที่ผู้ต้องหาไม่มีสิทธิ์ไปอยู่ด้วยถึงจะผิดมาตรานี้นะแต่ถ้าผู้ต้องหามีสิทธิ์อยู่กึ่งหนึ่งหรือกี่ส่วนก็แล้วแต่มันจะไม่ผิดมาตรา188แต่ว่าเราก็จะไปใช้สิทธิ์เรื่องถ้าอยู่ที่เขาว่ายักยอกเอกสารยักยอกโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับถ
1: ้
0: าเอาไปแอบเอาไปก็เป็นการลักเอาไปซึ่งโฉนดที่ดินซึ่งมันมีเจ้าของร่วมมันทั้งผู้ต้องหาและก็ผู้เสียหายเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับเอาไปโดยก็ไม่ยินยอมนะครับก็จะผิดลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์ก็เป็นเจ้าของร่วมกันแต่ถ้าป้าเป็นเจ้าของคนเดียวเนี่ยเอาไปนะครับก็จะเข้า188นะครับเอาเอกสารของผู้อื่นไปแต่ว่าผู้อื่นคือผู้ต้องหาไม่ได้มีส่วนอยู่ด้วยนะครับแต่พอถ้าแกมีส่วนอยู่ด้วยว่าสอบสวนจะแจ้งข้อหานี้ไม่ได้นะครับก็จะต้องเป็นลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์นะครับครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เวลาได้
2: พอเวลาค่ะอาจารย์ค่ะพอดีเป๊ะเลยนะคะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์แน่เด้อพร้อมมา
1: เขาแล้ว
0: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
2: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
3: เข้มข้นนัวคักคัก
4: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
0: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มฮอด

ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ธร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ส่วนจะสนับสนุนว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.คนใดนั้นได้คุยกันในกลุ่มว่าพร้อมจะสนับสนุนคนที่มีอุดมการณ์ตรงกันมีความมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อเมืองเพื่อคนกรุงเทพอย่างแท้จริงสำหรับสัญลักษณ์สีเขียวที่ใช้นั้นมาจากใจเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าสีเขียวที่ใช้มีความใกล้เคียงกับอดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์หรือไม่นายดวงฤทธิ์ย้อนถามว่าใกล้หรือไม่แต่ตนว่าสีนี้เป็นเอกลักษณ์และสวยดีต่อกรณีที่นายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในยุคสมัยของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้เดินทางเข้าร่วมงานด้วยนายดวงฤทธิ์กล่าวว่านายต่อศักดิ์เป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักที่มาช่วยส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานในกทม.ให้กับทีมสิ่งที่ทีมมุ่งมั่นตั้งใจทำถ้าคนกรุงเทพเห็นเป็นเรื่องดีคงพร้อมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้ว่าหรือใครก็ตามที่อยากสนับสนุนให้การทำงานของทีมสำเร็จทางนี้ขอยืนยันทีมไม่ใช่พรรคการเมืองแต่เป็นทีมอิสระรถกระบะชนประสานงารถปิกอัพที่ชุมพรเสียชีวิตรวม6ศพตำรวจสภ.นาสักเข้าตรวจสอบเหตุรถยนต์ชนกันมีผู้เสียชีวิตหลายคนและมีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถถนนสายเขาปีบเขาทะลุหมู่13ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดชุมพรพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุแบบมีคอกภายในรถพบนายยศวัตรรอดบุญมาอายุ22ปีคนขับและมีนางสาวพิมพ์กนกเรืองคงอายุ24ปีภรรยานั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนอีกคันเป็นรถกระบะมิตซูบิชิตกอยู่ในคูข้างทางภายในรถพบผู้เสียชีวิตคือนายบรรจงยืนนานอายุ65ปีคนขับและนางจิรวรรณยืนนานอายุ60ปีนอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังพบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งโดยสารมากับรถกระบะอีซูซุแบบมีคอกประกอบด้วยผู้บาดเจ็บ1คนคือนายสมพงษ์ศักดิ์อ่อนดีอายุ18ปีขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิต4คนคือนางสาวสุมินตราเรืองคงอายุ23ปีเด็กหญิงนรินทร์นิพารอดบุญมาอายุ2ขวบลูกสาวของนายยศวัฒน์คนขับรถกระบะนางสาวประภาวรินทร์นุ้งตังอายุ18ปีและนายณัฐชัยรอดบุญมาอายุ22ปีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขับรถตามรถกระบะอีซูซูมาห่างๆอยู่ๆมีรถยนต์กระบะแบบมีคอกซึ่งขับสวนทางมาเกิดเสียหลักหมุนคว้างพุ่งประสานงาอย่างแรงกับรถกระบะอีซูซูขณะที่การสอบสวนทราบว่านายยศวัฒน์มีหน้าที่คนขับรถกระบะอีซูซูแบบมีคอกมีภรรยานั่งมาด้วยพร้อมลูกสาวส่วนญาติอีก4คนนั่งและยืนอยู่กระบะหลังกลับจากการไปช่วยตัดทุเรียนให้กับญาติในพื้นที่เขาทะลุจนมาถึงที่เกิดเหตุนายยศวัฒน์น่าจะเร่งฝ่าสายฝนเพื่อให้คนด้านหลังไม่เปียกประกอบกับบริเวณเกิดเหตุเป็นทางโค้งขวานายยศวัฒน์ขับมาด้วยความเร็วทำให้รถเกิดเสียหลักหมุนก่อนไปชนรถที่สวนทางมาฮ่องกงเปิดอาคารผู้โดยสารหลังที่2

0: การท่าอากาศยานฮ่องกงเตรียมเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารหลังที่2อย่างเป็นทางการในวันที่27พฤษภาคมนี้โดยอาคารหลังใหม่นี้เพียบพร้อมด้วยเคาน์เตอร์เช็คอิน108จุดเคาน์เตอร์โหลดสัมภาระอัตโนมัติ68จุดพร้อมรองรับบริการโหลดกระเป๋าด่วนผ่านระบบมือถือซึ่งในระยะแรกจะมีสายการบิน15สายทยอยเข้าไปให้บริการในเฟสแรกนี้อาคารผู้โดยสารหลังที่2คาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้30ล้านคนต่อปีและเมื่อรวมกับอาคารผู้โดยสารหลังที่1ที่รองรับได้70ล้านคนต่อปีจะส่งผลให้ท่าอากาศยานแห่งนี้สามารถรองรับผู้โดยสารรวมได้สูงสุดถึง100ล้านคนต่อปีในอนาคตและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: งจางบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคม
4: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: โอ้โหโชคดีที่รักคุณยอดรักสลักใจก่อนหน้านั้นความรักเหมือนยาขมคุณสยันสัญญานะคะคุณผู้ฟังคะแม่ทำไมฉันต้องทำเสียงนี้ด้วยเนาะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์ สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของภาษากฎหมายซึ่งต่อเนื่องนะเมื่อกี้ได้คุยกับอาจารย์ไปเรื่องของเจ้าหนุ่มนะคะเขาเอาโฉนดนะคะของป้าโดยการลักขโมยอะค่ะไปจำนำนะคะโฉนดที่ดินเขาเรียกว่าจำนำลอยโดยไม่ได้มีการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินและอาจารย์ก็บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะคะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาเอาไปเสียแล้วก็ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์นะคะอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ป้าที่ว่าเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นป้าแท้ๆในช่วงนี้ค่ะอาจารย์จะอธิบายต่อเนื่องเลยนะคะจากจำนำเมื่อสักครู่จะมาต่อที่จำนองและการบังคับจำนองอาจารย์มาฟุกฟุกกระกักอยู่ในสายอาจารย์ขา
1: ครับผม
0: ค่ะเรียนเชิญอาจารย์อธิบายเลยค่ะ
1: ครับก็คือเราก็ว่าเรื่องทรัพย์สินมาหลายสัปดาห์นะครับก็ถือไปว่าจริงๆพอเรามีทรัพย์สินเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าของสิทธิ์ทรัพย์สินก็มีสิทธิ์ที่จะทำที่จะนำเอาทรัพย์สินเนี่ยนะครับไปขอสินเชื่อต่างๆนะครับเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียนในธุรกิจในค่าใช้จ่ายประจำบ้านค่าศึกษาเล่าเรียนลูกค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับเราก็สามารถเอาทรัพย์สินต่างๆเนี่ยนะครับไปใช้เพื่อประกันหนี้กับเจ้าหนี้นะครับซึ่งก็ทรัพย์สินที่เอาไปประกันหนี้ได้ทรัพย์สินก็จะมีทั้งทรัพย์สินที่เขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งส่วนมากก็จะเคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับที่ดินบ้านคอนโดมิเนียมนะครับอันนี้เป็นทรัพย์สินที่อยู่ติดกับที่ดินอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ง่ายๆภาพมันจะชัดว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เช่นรถยนต์นะครับนาฬิกาโรเล็กซ์พระเครื่องที่ราคาสูงๆนะครับอันนี้ก็สามารถนำไปจำนำนะครับนำไปจำนำได้แต่โฉนดที่ดินเนี่ยนะครับนำไปจำนำไม่ได้เพราะโฉนดที่ดินมันไม่ใช่ทรัพย์สินที่ประเภทคือเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบรองรับอสังหาทรัพย์คือรองรับกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือสิทธิครอบครองในที่ดินนะครับซึ่งถ้าเจ้าของเอกสารเนี่ยไม่ประสงค์จะจำนองก็มีนะครับก็ไปยืมเงินเขาแล้วก็เอาโฉนดที่ดินเนี่ยนะครับแล้วก็เซ็นคล้ายๆว่าเซ็นหนังสือมอบหน้าบัตรประชาชนทะเบียนบ้านให้กับเจ้าหนี้เงินกู้ไว้เนี่ยให้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันนะครับซึ่งกรณีนี้ไม่ใช่เป็นการจำนำนะครับและไม่ใช่เป็นการจำนองนะครับเพราะการจำนองเนี่ยจะต้องนำโฉนดที่ดินเนี่ยต้องไปจดทะเบียนต้องไปตาไว้นะครับในกฎหมายบอกเอาทรัพย์สินตาไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งคำว่าตานี่คือเอาไปจดทะเบียนไว้กับสำนักงานที่ดินนะครับซึ่งเดิมเนี่ยถ้าเป็นโฉนดที่ดินก็เป็นสำนักที่ดินถ้าเป็นน.3ก็นายอำเภอจังหวัดกาญจน์แต่ณปัจจุบันเนี่ยทั้งโฉนดที่ดินทั้งน.3เนี่ยถูกรวบมาอยู่ในอำนาจมาอยู่ในอำนาจของเจ้ามาที่ดินจังหวัดแต่ละที่แต่ละสาขานะครับอันนั้นเรียกว่าเป็นการจำนองนะครับแต่ถ้ารถยนต์นะครับเราเป็นหนี้รถยนต์ให้เขายึดถือไว้เนี่ยนะครับเอาไปตึงไว้อย่างเงี้ยโรงจำนำก็ดีคนจำนำทั่วไปก็ดีนะครับเราต้องเอาทรัพย์สินเราเนี่ยต้องให้ผู้รับจำนำเก็บไว้ยึดถือไว้นะครับส่วนจำนองเนี่ยเนื่องจากใช้เอกสารสิทธิ์เนี่ยไปดำเนินการเลยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนะที่จำ

นองให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันนะครับตัวเอกสารเนี่ยนะครับซึ่งมีก็ไปตาไว้แล้วเนี่ยมันมีสิทธิเหนือที่ดินดังกล่าวนะครับเป็นเจ้าหนี้ที่เขาเรียกเป็นเจ้าหนี้มีบุญมาสิทธิ์หรือเป็นเจ้าหนี้ชั้นหนึ่งนะครับถ้ามีการยึดทรัพย์สินแบงค์เนี่ยที่จำนองเนี่ยออกขายท่อตลาดนะครับไม่ว่าเจ้าหนี้ที่เป็นผู้รับจำนองฟ้องยึดทรัพย์หรือเจ้าหนี้สามัญอื่นฟ้องและยึดทรัพย์นะครับถ้ามีการขายท่อตลาดผู้รับจำนองเนี่ยมีสิทธิเหนือที่ดินดังกล่าวจะต้องรับชำระหนี้ก่อนนะครับ แต่ถ้าเป็นจำนำก็อย่างที่บอกว่าต้องเอาทรัพย์สินไว้ที่กับผู้รับจำนำดังนั้นถ้าผู้รับจำนำเนี่ยนะครับบางกรณีก็มีจำนำรถและก็มีคู่มือทะเบียนรถเนี่ยให้ไว้กับผู้รับจำนำและวันหลังเนี่ยผู้จำนำเนี่ยนะครับไปขอรถกลับมาใช้ก่อนไอ้อย่างนี้สภาพการจำนำเนี่ยก็ถือเป็นการส่งมอบคืนให้กับผู้จำนำสิทธิจำนำก็จะหายไปนะครับก็เหลือสัญญากู้เป็นเจ้าหนี้ธรรมดาดังนั้นถ้าเกิดว่ามีการผิดนัดมีการฟ้องร้องยึดรถกันเนี่ยขายท่อตลาดเนี่ยนะครับผู้รับจำนำเดิมเนี่ยซึ่งกลายสภาพเป็นเจ้าหนี้ธรรมดาสามัญกับเจ้าหนี้ธรรมดาสามัญคนอื่นๆเนี่ยเมื่อยึดรถขายแล้วเนี่ยต้องมาแบ่งเงินที่ขายท่อตลาดแชร์ตามส่วนที่เป็นเจ้าหนี้ซึ่งจะต่างกับจำนองนะซึ่งมีรวมสิทธิ์และได้ก่อนแต่เรื่องนี้ถ้ารถนะครับอยู่ที่ผู้รับจำนำและเจ้าหนี้สามัญอื่นเนี่ยยื่นฟ้องผู้จำนำเนี่ยแล้วเราไปยึดทรัพย์สินที่จำนำจากผู้รับจำนำเพื่อขายท่อตลาดให้กรณีอย่างนี้ผู้รับจำนำเนี่ยก็เป็นเจ้าหนี้ที่มีบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์สินตัวนี้คือต้องได้ก่อนเหมือนกันเช่นเดียวกับผู้รับจำนองนะครับจากนั้นถ้าเป็นเจ้าหนี้นะครับเราต้องรู้สิทธิ์ตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้เคลื่อนไหวได้ไปนู่นไปนี่ได้มีล้อเลื่อนอย่างเงี้ยนะครับเราต้องยึดทรัพย์สินตัวนี้ไว้ถ้าเราเป็นผู้รับจำนำนะครับยึดไว้เพราะเราจะรับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นนะครับแต่นี้ถ้าเราเป็นผู้จำนำทำไงก็แล้วแต่ให้รถอยู่ที่เราแล้วก็เอาแค่คู่มือทะเบียนรถไปอยู่ที่เขานะครับก็อย่างนี้ไม่เรียกว่าจำนำเจ้าหนี้ก็แค่มีสิทธิ์ยึดคู่มือทะเบียนรถเวลาจะขายก็ขายยากเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไอ้ตัวลูกหนี้เนี่ยนะครับคนที่หัวใส่ที่เขาแจ้งหายแล้วไปออกก็เรียกว่าไปออกเล่มใหม่นะครับนายทะเบียนออกให้ใหม่มารถไปขายคนอื่นไปไอ้อย่างเนี้ยเจ้าหนี้ที่รับจำอยู่เดิมก็จะเสียโอกาสมากพอรถไม่อยู่แล้วก็ขายคนอื่นไปแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าพอไปฟ้องร้องหนี้เงินกู้เนี่ยก็ได้แต่คำรักษาเป็นตัวเลขมาว่าไอ้ชำระหนี้ตอนนั้นตอนนี้แต่ทรัพย์สินของลูกหนี้ไม่มีอยู่ในมือแล้วนะครับเราก็เท่ากับว่าเสียสิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์ตามคำรักษาเลยนะครับส่วนจำนองไม่ต้องกลัวเมื่อมีการตาไว้ที่ธนาคารที่ดินนะครับหลังโฉนดมีเราเป็นเจ้าหนี้ยังไงมึงไปแจ้งหายนะครับไปขายคนอื่นนะครับเราในฐานะผู้รับจำนองเนี่ยก็มีทรัพยสิทธิ์อยู่กับที่ดินไหมมันติดไปนะใครซื้อกี่ทอดกี่ทอดเนี่ยความเป็นผู้รับจำนองเนี่ยหรือหนี้จำนองมันจะติดไปหลังโฉนดนะครับไปตลอดเลยนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับทีนี้ถ้าเป็นทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรรถยนต์เครื่องบินพวกนี้ซึ่งมีพรบ.ให้จดทะเบียนเครื่องจักรเครื่องบินรถยนต์ประเภทนี้ได้นะครับซึ่งถ้าเราเป็นมันจำนำเรื่องต้องเอารถเอาเครื่องจักรไปไว้ที่เขานะครับแต่ว่ากฎหมายแก้เนี่ยให้จำนองได้นะครับพอจำนองได้เนี่ยรถจะจำนองได้เครื่องบินจำนองได้สัตว์นะครับยาสัตว์พาหนะเนี่ยนะครับที่ขึ้นทะเบียนรูปพรรณก็จำนองได้นะครับแต่จำนองได้ก็จริงนะครับเรามีสิทธิ์เหนือก็จริงเนี่ยนะครับแต่ว่าพอเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายได้เหมือนรถยนต์อย่างเนี้ยนะครับก็ไม่นิยมจะรับจำนองเพราะว่ารถมาอยู่ที่ผู้รับจำนองนะครับเราจดทะเบียนจำนองเหนือทรัพย์นี้จริงมันก็แอบขายได้เหมือนกันขายเถื่อนๆไปเนี่ยก็บังคับจำนองบังคับยังไงตัวทรัพย์ไม่อยู่
นะครับ

แต่ถ้าเป็นเครื่องจักรอยู่ที่โรงงานเนี่ยถ้ามันไม่ถอดพาหนีมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็บังคับจำนองขายเท่าไหร่นำมาชำระหนี้เราก่อนได้นะครับแต่ถ้าทำเป็นจำนำแต่เครื่องจักรอยู่ที่โรงงานนะครับแล้วไปบันทึกบอกว่าจำนำไว้แล้วให้ผู้รับจำนำเอาเครื่องเนี่ยกลับไปใช้อีกผมเคยบรรยายเมื่อหลายปีก่อนว่าการทำนี้กรรมรักษาเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายนะครับไม่ใช่จำนำที่แท้จริงนี่ถ้ามีเจ้าหนี้หลายคนพอฟ้องปั๊บฟ้องจำเลยไอ้เครื่องจักรเนี้ยแม้จะบอกทำสัญญาว่าเป็นจำนำแต่ให้จำเลยกลับมาใช้ก่อนเนี่ยไอ้อย่างนี้ก็ไม่ใช่จำนำที่แท้จริงเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายพอมีการยึดทรัพย์เจ้าหนี้ทุกคนก็แชร์กันนะครับในทรัพย์ตัวนี้ไม่มีใครมีสิทธิ์เหนือบุริมสิทธิ์เหนือทรัพย์อันนี้ที่จะได้ก่อนก็ได้พร้อมๆกันอันนี้คือความแตกต่างระหว่างจำนำกับจำนองนะครับทีนี้สาระสำคัญของการจำนองเนี่ยนะครับคือการกระทำจำนองเนี่ยก็คือพอเราเป็นอยากได้ทรัพย์สินเงินทองมาใช้เนี่ยแล้วเอาทรัพย์สินไปตึงเอาไว้เนี่ยนะครับมันทำได้ทั้งขายฝากกับจำนองนะครับขายฝากเนี่ยคือเจ้าหนี้ชอบแต่ลูกหนี้ไม่ชอบเพราะว่าถ้าถึงกำหนดแล้วเราไม่ไถ่ถอนเนี่ยสิทธิในทรัพย์สินตกเด็ดขาดเป็นของผู้รับขายฝากไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการจำนองเนี่ยทรัพย์สินยังเป็นของเราอยู่เพียงแต่เรามีภาระหนี้จำนองกับผู้รับจำนองซึ่งมันแตกต่างกันถึงเรื่องค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนองนะครับเพราะว่าผมเมื่อเคยรับจำนองคนที่เดือดร้อนอ่ะบางคนเขาอยากให้เขาอยากขายฝากบอกว่าอยากให้อาจารย์สบายใจแต่เราก็เห็นใจนะครับเพราะว่าถ้าพอขายฝากเนี่ยก็เหมือนการซื้อขายต้องเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยทั้งหมดประมาณภาษีแล้วประมาณ 5% นะพอ 5% บางทีต้องการที่ต้องการเงินล้านหนึ่งนะครับที่ล้านห้านะครับราคาประเมินล้านห้านะครับพอมีการจดทะเบียนขายเนี่ยเขาก็ประเมินจากราคาของกรมที่ดินน่ะแล้วก็ประเมินล้านห้าเราเอาแค่500,000หรือเอาแค่ล้านเดียวเนี่ยแต่พอเราไปขายฝากเราจะขาย500,000ขายล้านเดียวเขาก็คิดว่าราคาต้นทุนอยู่ที่ราคาทุนทรัพย์คืออยู่ที่ล้านห้าต้องเสีย 5% คิดดูว่าเท่าไหร่บางทีสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเงินแค่ 500,000 เนี่ยกลายเป็นว่าต้องเสียใช้จ่ายให้กรมที่ดินเนี่ยกับหนี้ที่เรายืมเขาเนี่ยที่กู้เขามันสูสีกันจนเราไม่เหลือนะครับไอ้อย่างเนี้ยเราเหมือนเป็นเราอยากจะช่วยเขาอะเราก็ให้เขาทำจำนองเพราะเขาจะเสียเขาเรียกอะไรอะทุนทรัพย์เนี่ย 500,000 ก็ 1% ก็นะครับเท่าไหร่ 1% ก็ 5,000 นะครับแต่พอจดเป็นขายฝากเขาคิดจากล้านห้า 5% เนี่ยอันนี้เงินหายหมดเลยนะครับอันก็มีความแตกต่างเรื่องค่าธรรมเนียมนะครับนั้นเวลาเราจะทำหนี้กรรมเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามคุยกับเจ้าหนี้ว่าขอทำเป็นจดจำนองนะครับเพราะว่าไอ้ค่าคำขอ5 บาทนะครับค่าจดทะเบียนทุนทรัพย์นะครับ1% เนี่ยนะครับร้อยละบาทแล้วสูงสุดไม่เกิน 200,000 นะครับมีลิมิตอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็แล้วก็อากรสแตมป์ก็ 0.05 บาทนะครับไม่เกิน 10,000 แล้วเวลาไปถ่ายถอนก็เสียแค่50 บาทแต่ถ้าเป็นการขายฝากเนี่ยเขาเรียกค่าจ่ายเนี่ยเบิ้ลหลายเท่าเลยนะครับฉะนั้นถ้าผู้หนี้ยืมสินกันเนี่ยนะครับถ้าเจ้าหนี้เห็นใจหน่อยนี่ก็แล้วเราขอร้องเราขอทำเป็นจำนองจำนองเนี่ยมันไม่หลุดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราไม่ชำระหนี้เนี่ยนะครับเขาถึงจะฟ้องร้องบังคับจำนองซึ่งเราก็มีโอกาสไปซื้อไปยื้อแล้วก็หาตังค์ไปจ่ายตอนหลังก็ยังได้อยู่จะต่างสายฝากนะครับหลุดแล้วหลุดเลยนะครับทีนี้ประเด็นเรื่องการจำนองนี่คือการจำนองมันเกิดขึ้นได้ก็คืออาจจะมีคน2 คนคือเจ้าหนี้กับลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้เป็นเจ้าของทรัพย์สินเองก็จำนองกับเจ้าหนี้ไปนะครับประเด็นปัญหาก็ไม่มากมายแต่ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินเลยเนี่ยนะครับอย่างผมไปยืมจะยืมเงินนะครับพอวาสุเนี่ยครับแต่ไม่มี

0: มีหลักประกันแต่คุณแหม่มมีนะครับผมเมื่อขอให้คุณแหม่มเนี่ยเอาที่ดินคุณแหม่มเนี่ยไปประกันหนี้ผมเนี่ยนะครับ1ล้านบาทอย่างนี้นะครับที่คุณแหม่มราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไปประกันไว้กับพอวาสุให้คุณพอสุจ่ายผมนะผมมาล้านหนึ่งคุณแหม่มก็หลักประกันไปจดจำนองไปตาไว้คุณกับพอวาสุอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สามารถทำได้นะครับผมเองอาจจะมีที่ดินเองหรือคุณแหม่มอาจจะใช้ทรัพย์สินคุณแหม่มไปจำนองก็ได้นะครับแต่ว่าภาระหน้าที่ในทางกฎหมายอาจจะแตกต่างกันนะครับซึ่งผมจะว่าต่อไปนะครับถ้าเป็นผมเป็นคนจำนองเองทรัพย์สินผมเองและผมมีกู้เงินเองเนี่ยเจ้าหนี้สามารถสร้างสัญญาอะไรที่ให้ครอบคลุมยอดหนี้ได้แต่ถ้าคุณแหม่มไปเป็นคนจำนองซึ่งเป็นคนนอกไอ้คุณแหม่มไม่ได้เป็นลูกหนี้เขาแค่มาจำนองประกันหนี้ให้ผมเนี่ยสิทธิบางประการเนี่ยพอ.วาสุเนี่ยจะไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้คุณแหม่มรับผิดชอบเกินจากทรัพย์สินราคาทรัพย์สินที่คุณแหม่มมีอยู่เนี่ยในทางกฎหมายก็ทำไม่ได้เป็นโมฆะนะครับทีนี้การประกันหนี้เนี่ยต้องเป็นมูลหนี้ที่มีอยู่จริงนะครับต้องเป็นมูลหนี้สมบูรณ์นะครับบางกรณีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างสมมติว่าผมไปนะครับไปเป็นหนี้นะครับค่าหวยใต้ดินพอวาสุอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่มันมีอยู่นะครับแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและคุณแหม่มก็เอาทรัพย์สินเนี่ยไปประกันหนี้ผมและวันหลังผมไม่จ่ายตังค์1ล้านบาทให้พอวาสุเนี่ยนะครับพอวาสุก็จะฟ้องผมว่าผิดสัญญากู้ยืมอาจจะทำสัญญากู้ไว้ผิดสัญญากู้ยืมเงินและไปฟ้องคุณแหม่มบังคับจำนองในวงเงิน1ล้านบาทอย่างนี้นะครับผมก็ต่อสู้คดีได้ว่าหนี้อันเนี้ยมันเป็นหนี้ที่ไม่ชอบกฎหมายไม่มีมูลหนี้อยู่จริงคุณแหม่มก็สู้คดีอย่างผมเนี่ยได้เหมือนกันนะครับถ้าพยานหลักฐานฟังได้ว่าการจดจำนองครั้งนี้เพื่อประกันหนี้หวยใต้ดินหนี้การพนันเนี้ยเรื่องของผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่มีหนี้อยู่จริงนะครับถ้าฟังได้อย่างนี้ศาลต้องพิพากษายกฟ้องนะครับพอวาสุนะครับและคุณแหม่มก็สามารถฟ้องแย้งเนี่ยให้เพิกถอนนิกรรมที่อยู่ด้านหลังว่าคุณแหม่มนะครับจดจำนองไว้กับพอวาสุให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมตรงนี้ด้านหลังโฉนดได้โฉนดคุณแหม่มก็ด้านหลังก็คำว่าจำนองก็จะถูกขีดฆ่าออกไปนะครับแต่เนื่องจากโฉนดอยู่ที่พอวาสุเวลาคุณแหม่มฟ้องแย้งเข้าไปในคดีนั้นเนี่ยก็ต้องฟ้องแย้งให้เรียกโฉนดที่ดินคืนจากคุณวาสุแล้วก็ให้ศาลที่รักษาให้มีการเพิกถอนการจดจำนองเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าอาที่ดินพอเราศาลตัดสินกันนิติก็เอาโฉนดไปแล้วก็ขีดค่าด้านหลังสถาบันเจ้าที่ดินเขียนว่าผู้จำนองนะครับจำนองคุณแหม่มจำนองคุณวาสุอยู่เนี่ยก็ต้องเขาจะขีดค่าออกก็ทำให้หลังโฉนดเนี่ยไม่ปลอดภาระหนี้สินไม่มีหนี้สินนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือต้องจำนองหนี้ที่มีอยู่จริงหนี้ที่มีอยู่จริงเนี่ยแม้จะบังคับเขาเรียกว่าไม่มีหลักฐานการบังคับเนี่ยก็สามารถจำนองได้และบังคับจำนองได้อย่างสมมติว่ากรณีผมยืมเงินคุณวาสุเหมือนเดิมนะครับ1ล้านบาทแต่ว่าเป็นคนไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับผมก็ไม่ทำยากู้ไอ้หนี้นี้มีอยู่จริงคุณวาสุโอนเงินให้ผมจริงล้านหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้มีสัญญากู้กันซึ่งกฎหมายบังคับว่าถ้ากู้เกิน 2,000 จะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินนะครับไม่ได้ทำกันเชื่อใจกันแต่เพื่อความสบายใจผมเมื่อไปขอร้องคุณแหม่มว่าช่วยไปประกันหนี้ให้ผมหน่อยจดจำนองประกันหนี้กับคุณวาสุไว้เนี่ยไอ้อย่างนี้ก็สามารถจดจำนองประกันหนี้อันนี้ได้เพราะหนี้นี้มันชอบไปกฎหมายเพียงแต่ว่าไม่มีลายลักษณ์อักษรในหนังสือที่จะฟ้องบังคับผมได้นั้นเวลาคุณวาสุฟ้องผมก็สู้ว่าฟ้องผมไม่ได้เพราะหลักฐานการกู้ยืมเงินไม่มีนะครับแต่ฟ้องคุณแหม่มได้คุณแหม่มจะต่อสู้คดีว่าการกู้ยืมเงินระหว่างผมกับคุณวาสุไม่มีหลักฐานในหนังสือเนี่ยสัญญาจำนองจึงไม่ครบเวอร์ไม่ครอบคลุมนะไม่สามารถบังคับได้เนี่ยอันนี้ก็ต่อสู้คุณแหม่มเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะครับ เพราะว่านี่มีอยู่จริงแต่คุณวาสุบังคับผมไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นหนี้ที่เหมือนมีอยู่จริงแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ายเนี่ย

นี่ก็ถือว่าไม่มีอยู่จริงนะครับหรือผมไปทำยากู้ไว้กับคุณวาสุ1ล้านบาทนะครับแล้วคุณแหม่มไปจดจำนองประกันแล้วคุณวาสุบอกว่าเดี๋ยวจดจำนองเสร็จจะส่งมอบเงิน1ล้านให้ผมแต่สุดท้ายก็ไม่ส่งคุณแหม่มก็จดจำนองประกันหนี้ผมเนี่ยซึ่งหนี้จำนองเนี่ยมันประกันได้ในหนี้ปัจจุบันและอนาคตเนี่ยก็จดจำนองไว้ได้แต่ปรากฏว่าในอนาคตจริงๆเนี่ยคุณวาสุเนี่ยไม่ได้ส่งมอบเงินให้ผมก็ถือว่าสัญญากู้ยืมผมระหว่างคุณวาสุเนี่ยไม่สมบูรณ์ก็ไม่มีการส่งมอบกันไอการจำนองประกันหนี้ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยหนี้ไม่เกิดขึ้นเนี่ยการจำนองนั้นก็ถือว่าไม่มีผลถ้ามีการฟ้องร้องคุณแหม่มก็เช่นเดิมนะครับก็สู้คดีว่าไม่มีมูลหนี้อยู่จริงไม่มีการส่งมอบหนี้ไม่สมบูรณ์และก็ฟ้องแย้งขอเรียกโจทย์คืนและขีดค่าหลังโฉนดด้วยเนี่ยก็ใช้หลักการจำนองเดียวกันนะครับอันนี้คือหนี้ที่จะจำนองกันได้หรือหนี้ในอนาคตเช่นประกันหนี้ลูกจ้างที่เข้าทำงานบางทีกรณีลูกจ้างที่อยู่ครับการเงินเนี่ยนะครับบางทีนายจ้างกลัวว่าลูกจ้างจะทุจริตยักยอกในพวกนี้นะครับกฎหมายบังคับกฎหมายก็ให้สิทธิ์ที่ให้นายจ้างเรียกหลักประกันคือให้เขาทำสัญญาแล้วก็จำนองเป็นประกันไว้ได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นหนี้ในอนาคตซึ่งขณะที่เราทำสัญญาจำนองประกันหนี้ลูกจ้างเนี่ยความเสียหายใดๆยังไม่เกิดแต่ถ้าอนาคตเกิดไปยักยอกทรัพย์ของบริษัทเนี่ยจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ไม่เกินวงเงินที่เราค้ำประกันไว้เนี่ยผู้รับจำนองก็ต้องรับผิดชอบนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นในการจำนองนะครับและก็การจำนองเนี่ยผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริงนะครับถึงจะจำนองได้ซึ่งมีบางกรณีอย่างที่ดินที่เป็นที่ดินน.3เนี่ยนะครับสมมติคุณแหม่มมีที่ดินที่เป็นน.3นะครับน.3ระบุว่าคุณแหม่มเป็นเจ้าของสิทธิครองที่ดินที่ลาดกระบัง10ไร่คุณแหม่มขายที่ดินแปลงเนี้ยน.3แปลงเนี้ยให้กับลุงเข้มไปลุงเข้มก็รับมอบครอบครองที่ดินเข้าไปจำประโยชน์ปลูกมะม่วงแหละเรียบร้อยแล้วนะครับสิทธิในที่ดินแปลงนี้เนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยพอไม่จดทะเบียนเข้ามาที่ดินน่ะการซื้อขายเป็นโมฆะแต่ว่าสมบูรณ์ด้วยการส่งมอบการครอบครองให้กับลุงเข้มไปนะครับลุงเข้มก็ได้สิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้โดยการรับมอบการครอบครองส่งมอบการครอบครองคุณแหม่มก็เสียสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้เพราะขายคุณลุงเข้มไปแล้วแต่ว่าไอ้ตัวน.ส.3เนี่ยยังอยู่ที่คุณแหม่มนะครับไม่ได้จดทะเบียนให้มอบให้กับลุงเข้มไปด้วย วันหลังผมเดือดร้อนเงินเช่นเดิมก็ให้ของคุณแหม่มเนี่ยไปช่วยจำนองกันนี่พอวาสุเนี่ยขณะที่คุณแหม่มเอาน.3ไปประกันหนี้คุณวาสุเนี่ยที่ดินแปลงนี้ไม่ได้เป็นของคุณแหม่มแล้วเพราะคุณแหม่มขายลุงเข้มไปแล้วเพียงแต่ว่า ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเนื่องจากไม่ทำงานที่สมานที่ดินเนี่ยนะครับแต่สิทธิคุณแหม่มไม่มีพอไปจำนองเนี่ย ก็บอกการจำนองผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้ต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงอ่ะพอคุณแหม่มไม่ใช่แล้วเนี่ยสัญญาจำนองนี้ก็เป็นโมฆะนะครับส่วนมากเนี่ยคุณแหม่มไม่ได้สู้แหละแต่พอยึดขายทอดตลาดอะไรไปเนี่ยลุงเข้มเนี่ยจะต้องไปร้องขัดทรัพย์ว่าสัญญาจำนองหรือคำรักษาตัวนั้นเนี่ยนะครับทรัพย์สินตัวเนี้ยไม่ใช่ของคุณแหม่มไม่ใช่ของลูกหนี้เขาสามารถร้องขัดทรัพย์ได้นะครับอันนี้คือหลักการให้เห็นว่าการจำนองผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับทีนี้พอเราจำนองไปแล้วเนี่ยนะครับหลักการต่อไปคือผู้จำนองก็จะต้องใช้หนี้แก่ผู้รับจำนองนะครับที่พอถึงกำหนดครบปีผมไม่มีเงินคืนคุณวาสุนะครับ1ล้านบาทอาจจะคืนไปบ้างแต่ไม่ครบนะครับพอถึงกำหนดเนี่ยผมผิดนัดไม่จ่ายหนี้กับคุณวาสุที่คุณวาสุเนี่ยจะบังคับเอากับที่ดินไปเนี้ยเพื่อให้ใช้หนี้ก็เรียกบังคับจำนองเนี่ยนะครับหลักการคือคุณวาสุก็จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวมาถึงผมว่าให้จำระหนี้นะครับโดยกฎหมายบอกในเวลาสมควรแต่ไม่น้อยกว่า60วันนะครับและก็เนื่องจากคุณแหม่ม

0: เนี่ยเป็นผู้จำนองซึ่งเป็นคนนอกไม่ใช่ตัวผมเนี่ยนะครับกฎหมายก็บังคับว่านะครับคุณวาสุเนี่ยเมื่อแจ้งผมมาแล้วเนี่ยว่าชำระหนี้ไปในไม่น้อยกว่า60วันแล้วให้เวลาผมไม่ต่ำ60วันเนี่ยหลังจากนั้นคุณวาสุก็จะต้องมีหนังสือบอกกล่าวนะครับบอกกล่าวการบังคับจำนองนะครับไปถึงคุณแหม่มว่าส่งหนังสือคุณแหม่มบอกว่าผมไม่ผิดนัดแล้วได้บอกกล่าวบังคับจำนองไปที่บอกกล่าวให้ผมชำระหนี้แล้วนะครับและแจ้งคุณแหม่มไม่ทราบเรื่องราวต่างๆว่าเนี่ยมันมีปัญหานี้นะถ้าลูกหนี้ไม่ชำระคุณแหม่มก็ต้องชำระแต่ไม่ชำระก็จะบังคับจำนองเพื่อเอาที่ดินนี้ออกขายทอดตลาดไปใน15วันนะครับนับจากแจ้งผมไม่ต้องแจ้งคุณแหม่มไป15วันนี้ถ้าคุณวาสุไม่ดำเนินการในหมดเวลาดังกล่าวเนี่ย15วันคุณแหม่มก็จะหลุดพ้นจากความรับผิดนะครับในดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าสินใหม่เนี่ยที่ผมค้างชำระเนี่ยนะครับตลอดจนค่าภาระผิดพันต่างๆที่เป็นหนี้อุปกรณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลา15วันดังกล่าวกับหลุดพ้นเลยนะครับถ้าคุณวาสุไม่แจ้งเนี่ยเลย15วันไปแล้วเนี่ยดอกเบี้ยเกิดขึ้นค่าจ่ายที่เป็นอุปกรณ์เกิดขึ้นเนี่ยคุณแหม่มสามารถต่อสู้คดีได้ว่าคุณแหม่มเนี่ยต้องรับผิดชอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่า คุณวาสุเนี่ยแจ้งหนี้ให้ผมชำระเนี่ยให้ผมชำระหนี้เนี่ยกฎหมายบอกว่าไม่ต่ำ60วันแต่คุณวาสุแจ้งเวลาผมแค่45วันให้ชำระเนี่ยถือว่าคุณวาสุเนี่ยนะครับบอกกล่าวทวงถามให้ผมชำระหนี้ไม่ถูกต้องกฎหมายคือไม่ครบ60วันถือว่าบอกกล่าวไม่ชอบนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับคุณวาสุจะฟ้องผมและคุณแหม่มเนี่ยให้ชำระหนี้บังคับจำนองอันเนี้ยไม่ได้แม้คุณวาสุจะไปฟ้องหลัง60วันแล้วก็ตามนะครับก็ถือว่าการบอกกล่าวไม่ชอบอำนาจฟ้องไม่มีก็ยกฟ้องไปทั้งกระบวนการเลยซึ่งจะต่างในอดีตก่อนมีการแก้ไขกฎหมายนะครับถ้าก็บอกให้บอกกล่าวตามสมควรแต่ว่ากี่วันก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างเนี้ยบอกว่า60วันใช่ไหมแต่ไปบอกกฎหมายบอก60แต่ไปบอก45แต่ไปฟ้องหลัง60วันถ้าเป็นกฎหมายแนวการรักษาฎีกาก่อนแก้กฎหมายเนี่ยศาลอนุโลมว่าก็เข้ามาฟ้องหลัง60วันอยู่ดีนะครับก็ยังถือว่ามีสิทธิ์ที่จะฟ้องได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าบอกกล่าวไม่ครบไม่น้อยกว่า60วันเนี่ยระยะ45วันอย่างนี้นะครับก็ถือว่าบอกกล่าวไม่ชอบอำนาจฟ้องไม่มีนะครับอันนี้คือเจ้าหนี้บังคับจำนองก็ต้องบอกแก่ลูกหนี้แก่ผม60วันอย่างน้อย15วันแจ้งคุณแหม่มนะครับถึงจะสมบูรณ์นะครับอันที่2นะครับวิธีการที่2เนี่ยพอผมเป็นหนี้แล้วเนี่ยผมก็ไม่ต้องการดอกเบี้ยมันเดินยาวมากพอผิดนัดปั๊บปีหนึ่งเนี่ยแล้วก็การจำนองเนี่ยมีเจ้าหนี้ รับจำนองรายเดียวเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยคุณแหม่มเนี่ยเห็นผมไม่ใช้หนี้เนี่ยแล้วคุณแหม่มกลัวว่าดอกเบี้ยมันจะเดินยาวเนี่ยคุณแหม่มเนี่ยมีสิทธิ์แจ้งไปที่คุณวาสุอะบอกว่าเพื่อให้ดำเนินการเอาที่ดินแปลงนี้ออกขายทอดตลาดนะครับจำนองเนี่ยนะครับออกขายต่อตลาดปรากฏว่าถ้าเราออกขายตลาดโดยไม่ต้องฟ้องคดีอ่ะมันคือคุณแหม่มก็มีชั้นเชิงตามกฎหมายคือถ้าปล่อยฟ้องคดีดอกเบี้ยที่เดินหลังจากนั้นเนี่ยคุณแหม่มต้องรับผิดชอบวิธีการคุณแหม่มก็แจ้งหนังสือที่คุณวาสุนะครับบอกว่าเอาที่ดินไปเนี่ยรีบเอาออกขายต่อตลาดนะครับซึ่งกฎหมายบอกว่าต้องขายต่อตลาดไปใน1ปีถ้าเกิดว่าคุณวาสุไม่ดำเนินการขายเข้าตลาดไปใน1ปีนะครับและต่อมามีการฟ้องร้องเนี่ยนะครับคุณแหม่มก็จะหลุดพ้นเรื่องดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนนะครับเวลาหลังเวลาครบ1ปีแล้วจะยาวกี่ปีก็แล้วแต่นะครับคุณแหม่มก็ไม่ต้องรับผิดชอบคุณวาสุก็บังคับคุณแหม่มไม่รับผิดชอบดอกเบี้ยหลังจากนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณวาสุดำเนินการขายทอดตลาดไปใน1ปีแต่ยังไม่แล้วเสร็จมันขยายเวลาไปอันนี้ถือว่าคุณวาสุเนี่ยได้ดำเนินการไป1ปีนะครับแม้จะขายทอดตลาดเลย1ปีกลายเป็น2ปี3ปีคุณแหม่มยังต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยต่อคุณวาสุ

0: ครับอีกอันหนึ่งนะครับเรื่องบังคับจำนองเนี่ยคือถ้าคุณแหม่มนะครับผมค้างหนี้นะครับเกิน5ปีนะครับและปรากฏว่าเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรวมกันแล้วเนี่ยมันมีมูลค่ามากท่วมทรัพย์สินเนี่ยของคุณแหม่มนะครับมีแค่ล้านห้ามูลค่าล้านห้าแต่นี่ผมล้านพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยกลายเป็น2ล้าน3ล้านมันท่วมแล้วเนี่ยอันเนี้ยคุณวาสุสามารถฟ้องก็เรียกบังคับจำนองหลุดนะครับเอาที่ดินแปลงเนี้ยไปเป็นของคุณวาสุเลยนะครับก
1: ็
0: เรียกบังคับจำนองหลุดนะครับก็มี3วิธีถึงเนี้ยนะครับก
1: ็
0: คือ1ฟ้องบังคับจำนองโดยทั่วไปแต่ต้องบอกเก่า60วันแจ้งคุณแหม่ม15วันอ
1: ัน
0: ที่2คุณแหม่มเสนอให้ก็เอาออกขายท่อตลาดเลยนะครับขายท่อตลาดภายใน1ปีถ้าไม่ขายหลังจากนั้นคุณแหม่มก็หลุดพ้นเรื่องดอกเบี้ยเรื่องหนี้อุปกรณ์นะครับกับอีกอันหนึ่งคุณวาสุก็บังคับจำนองหลุดถ้าหนี้จำนองพร้อมดอกเบี้ยรวมแล้วเกินราคามูลค่าที่ดินแล้วแสดงให้ศาลเห็นคือให้ศาลเห็นว่าไปหลักฐานฟังได้อย่างนั้นทุกอย่างก็สามารถบังคับจบกันลักษณะนั้นได้นะครับ
1: ค่ะ
0: อายุความอายุความจำนองก็ไม่มีนะครับกี่ปีกี่ชาติก็ยังฟ้องได้แต่ว่าเรียกดอกเบี้ยได้ย้อนหลังไม่เกิน5ปีนะครับผม
1: ก็ชัดเจนนะคะในเรื่องของจำนำและการบังคับจำนำนะคะวันนี้ต้องลากันแล้วอาจารย์ขา
0: ครับผมครับครับโอเคครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน

0: 1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ความคิดโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

กับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ด้วยเท่าไรก็ไม่เคยรู้ไม่ว่าเวลาจะผ่าน

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับHeal Lifeอุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับ

0: แรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
8: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำ

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลข่าววันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ค่ะ

0: องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ถ้าไม่ได้คุณสวนกาแฟก็คงไม่มีอีกแล้วขอบคุณค่ะ
1: ผมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปเราแต่งงานกันนะครับ

0: งพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
3: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
2: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำ

0: พียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันตามพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพ.ศ.2569ค่ะ22ปีเนาะลูกทุ่งมหานครปล่อยได้จักรเบาอ่ะก็เหมือนเดิมค่ะนะฮะมีข่าวคราวนู่นนี่นั่นความรู้อะไรงี้แล้วก็เมาส์กันรวมไปถึงส่องดวงนะที่068ไม่ใช่ถูกแล้ว0689400เป็น SMS นะคะ0689400เงี้ยนะจ๊ะนะไหนดูสิมียังป๊าบไม่ใช่อันนี้ป๊าบยังไม่มีก็ส่งมาได้ที่9SMS ที่0649488ไม่ใช่4689400โอ้ยตายดิฉันอะไรเนี่ยหรือว่าจะลงส่งมาที่ Facebook ก็ได้นะคะแล้วแต่สวัสดีกันทุกคนที่เข้ามาตื่นกันแต่ 5:00 เลยทีเดียว

นะโอ้สารคามโอ้มาหลายพื้นที่เลยทีเดียวเรามาดูข่าวกันก่อนวันนี้นะคะแหมคืองี้มันก็มีข่าวจากทางชายแดนนี่แหละเขาบอกว่าผู้บัญชาการทหารเรือเขาบอกว่าเห็นมีการเตรียมกำลังพร้อมเนื่องจากกัมพูชามีการเคลื่อนกำลังเข้าใกล้จังหวัดตราดปรากฏว่าทางกระทรวงกัมพูชาเขาก็บอกว่าไม่ใช่อันนั้นไม่เรื่องจริงเข้าใจผิดหรือเปล่าคือมีเจตนาที่สร้างความเข้าใจผิดนะบิดเบือนความเห็นของสาธารณชนยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เขาเคลื่อนย้ายเนี่ยมันเป็นกลุ่มเขาบอกงี้นะเป็นย้ายกลุ่มบุคคลยังพื้นที่ชายแดนกัมพูชานำตัวเยาวชนชายผู้กระทำผิดที่เป็นสมาชิกแก๊งจำนวนถึง790คนโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีเป็นจะเป็นเคลื่อนย้ายเยาวชนผู้ทำผิดถึงเกือบ1,000คนเลยเหรอเขาบอกจากศูนย์ราชทัณฑ์และเรือนจำในกรุงพนมเปญและต่างจังหวัดไปยังสถานควบคุมตัวที่กำหนดในจังหวัดโพธิสัตว์และจังหวัดอุดรมีชัยการเคลื่อนย้ายเนี่ยเพื่อเสริมสร้างโครงการฟื้นฟูวินัยและฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับผู้กระทำผิดและเปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แน่การปฏิบัติในแนวหน้าอ้าวนั่นไงนะคะซึ่งผู้กระทำผิดเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาเป็นกองกำลังรบแต่ใดอ้าว790คนเลยนะคุณย้ายยังไงเนี่ยย้ายผู้ต้องขังอะมันไม่ให้น่าสงสัยยังไงใช่ไหมแต่เขาบอกปฏิเสธมาแน่อันนี้ก็ใครที่อยู่ริมชายแดนนะคะถ้าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยก็ควรที่จะต้องนะคะช่วยกันดูแลสอดส่องดูแลเราสอดส่องดูแลกันและกันด้วยน่ากลัวอยู่เด้ออืมเดี๋ยวดิฉันหาที่ก่อนหากระดาษก่อนนะคะนะคะก็เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันเพราะเราเป็นคนไทยเนาะอ่ะนะคะเอาละค่ะยังไม่มีใครส่ง SMS มาเนอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ฟังเพลงกันอ๋อเดี๋ยวดูดิมันมีเรื่องอันนี้น่าชื่นใจมากคืออย่างนี้เมื่อกี้เรื่องกัมพูชาไปแล้วเนอะนอกจากจะสอดส่องเขาเรียกอะไรสอดส่องทางกัมพูชานะคะทางริมขอบเลยอะเราเรียกว่าริมขอบแล้วกันเนาะไปแล้วเนี่ยก็อยากให้เราช่วยสอดส่องในทะเลด้วยนะคะในทะเลที่พูดถึงสอดส่องในทะเลเนี่ยเพราะว่าตอนเนี้ยปะการังมันเริ่มเป็นฟอกขาวไงอันนี้มันจากอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลมาเหมือนกันนะคะระบบนิเวศแนวปะการังเนี่ยแหมมันก็เหมือนกับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆเป็นแหล่งอาหารของพวกสิ่งมีชีวิตทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ในท้องทะเลเนาะทีนี้ถ้ามันเกิดฟอกขาวเราก็ต้องปิดเราต้องดูแลตอนนี้เนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขาก็ลงพื้นที่สำรวจแนวปะการังแล้วเนาะที่บริเวณเกาะโครัมนะคะเพราะถ้ามันมีสถานการณ์ปะการังฟอกขาวเขาต้องปิดเขาต้องประเมินสุขภาพก่อนประเมินสุขภาพปะการังก่อนเพื่อป้องกันอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องร่วมมือนะเวลาเขาไปสำรวจหรือเขาปิดเราก็ต้องอย่าไปวุ่นวายกับเขานะอย่าไปวุ่นวายกับเขาให้เขาจัดการปิดเปิดไปซะนะคะเมื่อกี้ที่จังหวัดตราดใช่ไหมที่กัมพูชานะคะกัมพูชาที่บอกว่าเคลื่อนพลแล้วบอกว่าไม่ได้เคลื่อนอันนี้เขาอะไรนะเคลื่อนเยาวชนในคุกย้ายที่แหมย้ายตั้ง790คนนะน่าสงสัยก็ขอกระเถิบไปที่เกษตรกรผู้ปลูกเงาะสีทองจังหวัดตราดเหมือนกันค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะเราต้องเป็นกำลังใจให้แล้วล่ะเพราะว่าราคาร่วงกิโลละ15บาทเพราะว่าเวียดนามเขาชะลอซื้อแล้วในตลาดประเทศเราเนี่ยไม่ได้นิยมนะคะกินเงาะสีทองแต่เรานิยมกินเงาะโรงเรียนมากกว่า
เงาะสีทองส่วนใหญ่เขาก็ใช้เอาไปแปรรูปเข้าโรงงานผลไม้กระป๋องค่ะแล้วปรากฏว่าระยะนี้เป็นระยะของฝนตกต่อเนื่องไงก็เลยส่งผลให้ผลผลิตบางส่วนตกค้างในสวนตอนนี้เดี๋ยวกรมการค้าภายในเขาก็เร่งนะคะเข้าไปสำรวจตรวจสอบแล้วก็เข้าไปพยายามรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงนะคะคือเขาก็จะตั้งเป้าว่าเดี๋ยวเขาจะรับซื้อให้ได้สัก100ตันภายใน1สัปดาห์เพื่อเป็นการระบายผลผลิตออกจากพื้นที่และป้องกันไม่ให้ราคาปรับลงไปมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะกระทบกับรายได้ของเกษตรกรก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้กำลังใจกันนะคะว่าเงาะมันราคาร่วงนะเขาบอกว่าคนเราชอบกินเงาะโรงเรียนไม่ได้กินเงาะสีทองคือเงาะสีทองเนี่ยมันจะแดงหมดเลยนะแล้วเปลือกมันจะหนามันรู้สึกปูเคยนำเสนอในเวกอัพไทยแลนด์นะคะว่าเราจะดูเงาะสีทองกับเงาะโรงเรียนยังไงเพราะเงาะโรงเรียนมันจะมีปลายขนมันจะเขียวๆปลายขนมันจะเป็นแดงๆเขียวๆทำไมคนเขาถึงชอบกินอ๋อมันเหมือนพอจำได้นะปูจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าปูนำเสนอเรื่องเงาะไปนานแล้วแหละเหมือนกับว่าไอ้เงาะสีทองเนี่ยเปลือกมันก็หนาไงเปลือกมันค่อนข้างหนาแล้วมันแต่ไอ้เงาะโรงเรียนเนี่ยเปลือกมันบางกว่านะคะเอาละจ้าสามเพลง022481366ฮัลโหลมาส่องดวงกันที่2481366เวลาน้องกวางรับโทรศัพท์กรุณาปิดวิทยุให้ปูด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ

0: ฮัลโหลสวัสดีค่ะมายังฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ปู
0: จ้าชื่อเล่นจ้า
1: ชื่อเล่นชื่อกุ้งค่ะเกิดวันที่หนึ่งมกรา19ปีมะโรงวันพฤหัส
0: อยู่ที่ไหนเนี่ย
1: อยู่สุราษฎร์ค่ะ
0: อยู่สุราษฎร์ทำอะไรสุราษฎร์จ้า
1: ตีดยางจ้า
0: ปีนี้อายุ50จะถามเรื่องอะไรอ่ะมันไม่มีเรื่องอะไรให้บอกแล้วเนี่ย
1: อยากรู้เรื่องที่อยู่อาศัยอะค่ะมันจะมีการโยกย้ายไหม
0: คือตอนนี้มันไม่แน่นอนอ่ะมันเหมือนมีแต่เรื่องแบบว่ามันไม่แน่นอนอ่ะเดี๋ยวจะย้ายเดี๋ยวไม่ย้ายอะไรไม่รู้อ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ก็คืออยากรู้ว่ามันคือเราจะได้อยู่ที่เดิมตรงนี้ตลอดไปหรือว่าเราจะต้องโยกย้ายที่อยู่ใหม่แล้วเนี่ย
0: คือจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นคนไม่ได้ไปไหนไกลนี่ไม่ต้องไม่ได้ทำไมถึงคิดว่าจะต้องย้ายอ่ะ
1: ก็คือเหมือนอยู่ตอนนี้หนูอยู่ที่รถไฟแต่พอดีเขาจะทำรางคู่ปี70น่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูจะได้อยู่ที่รถไฟที่เดิมไหมเหมือนเราขอทำเช่าต่อแบบนี้ค่ะ
0: จะได้อยู่ที่เดิมไหมเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเหมือนกับยังอยู่ที่เดิมเขาไม่ได้ทำง่ายๆอ่ะคือยังไม่ได้ย้ายเร็วๆนี้ไอ้ที่บอกว่าปี70แรงไม่น่าจะยังไม่ย้ายเร็วๆนี้แต่ว่ามันเหมือนกับมามีข่าวมาทำให้เราแบบว่าระแวงกังวลมากกว่า
1: ใช่ค่ะผมทราบว่ามาคือไม่มีที่อยู่อ่ะ
0: มันระแวงกังวลมากกว่าแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะฉะนั้นเราคงมีเวลาที่จะสรรหาถ้าสมมุติมันจะต้องไปจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ตอนน
1: ี้อยากรู้ว่าเหมือนว่าถ้าว่าเราไปขอทำเช่าต่อแบบนี้ทางรถไฟเขาจะให้เราอยู่ไหมแบบนี้ล่ะ
0: โ
1: อ้ถ้าไปเช่าว่าอยากจะอยู่ที่ผืนเดิมไหมแบบนี
0: ้ถ้าไปเช่าต่อแล้วไม่น่าจะได้อยู่ที่ผืนเดิมละแต่ว่าถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยเราไม่ได้คนเดียวนี่มีคนอื่นเขาว่าไงอ่ะ
1: เหมือนกันค่ะเดือดร้อนหมดเลย
0: หรอเดือดร้อนเลยแหละเพราะว่าไม่ได้มีตังค์จะย้ายอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้มีเงินจะย้ายนะ
1: แต่ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ที่ตรงเดิมได้ใช่ไหมพี่ปู
0: คือมันไม่ได้ตลอดไปอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้แต่ถามว่าจะอยู่ที่เดิมตลอดไปไหมไม่ตลอดไปแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้แล้วถามว่าจะให้ย้ายตอนนี้ไหมก็โหย้ายถ้าเร็วๆนี้ย้ายเนี่ยก็ไม่ไหวไม่มีตังค์แต่ละคนนี่หนี้สินลุงลังไม่มีทางไปไหนรอดเลยเนี่ย
1: ใช่ไงเพราะไม่มีที่เลย
0: นั่นดิ
1: แล้วเรื่องการงานนะครับพี่ปูการงานโชคลาภ
0: ตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยอะไรให้เห็นเลยแต่ว่ายังพอเขาเรียกว่าพอไปได้บ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ฝืดเราก็ผ่านมาได้เน
1: าะใช่นะ
0: ฝืดเราก็ผ่านมาได้ปีนี้เราก็ต้องผ่านได้ปีนี้ดีขึ้นนิดนึงนิดหน่อยพอหมุนเงินได้หมุนแบบเป็นหนี้แหละแต่ก็หมุนอะ
1: ค่ะ
0: อ่ะสู้ๆจ้ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับชื่อเล่นครับ
2: ชื่อเล่นชื่อตีครับ
0: ชื่อตีอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: อยู่ศรีราชาครับ
0: อ๋ออยู่ศรีราชาตรงนี้เองวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: วันที่7สิงหา06ปีเถาะ
0: วัน
2: เวลา 13.00 ครับ
0: วัน
2: พุธครับ
0: ปีนี้63วันพุธกลางวันนะคะ
2: ครับ
0: พุธกลางวัน63โอ้ยปีที่แล้วกับปีนี้จะคล้ายกันเลยปีที่แล้ววุ่นวายเรื่องชาวบ้านปีนี้ก็เหมือนกัน
2: อ๋อครับ
0: คือเอางี้เรื่องคนอื่นเนี่ยเขามากระทบทำให้เราแย
2: ่ครับผม
0: แล้วเราก็หลีกไม่ได้ไงมันก็เป็นแหมมันหลีกไม่ได้ซะด้วย7สิงหา
2: เพราะผมเป็นรปภ.ของคอนโดครับ
0: ที่นั่นเหรอคะ
2: ครับผมเพราะมันก็ต้องวุ่นวายเพราะว่าบางคนเสียงดังบางคนกินเหล้าอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปพูดไปว่าครับ
0: ขนาดเราเป็นคนที่สุภาพพูดช้าๆเดิมๆแล้วยังมีปัญหาเข้ามาหาเราเขาเรียกแพะรับบาปตลอดเลยเนี่ย
2: ครับผมเพราะว่าเรามันมีหน้าที่ของรปภ.ครับมันก็ต้องคอยสอดส่องดูแลครับ
0: ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเจอเรื่องอะไรเนี่ยนะคะ
2: ครับผม
0: ก็ให้จำไว้เพราะปีนี้จะเหมือนกันเลยเจอเรื่องอะไรเราจะได้หาทางแก้ไขตามประสบการณ์ที่เราเจอเพราะมันจะคล้ายๆกันค่ะ
2: ครับผม
0: มันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วบ้านเดิมพี่อยู่ไหนอ่ะบ้านเดิมพี่อ่ะ
2: บ้านเดิมอยู่อุทัยธานีครับ
0: อ๋ออยู่อุทัยค่ะนั่นแหละ
2: ครับผม
0: บอกเลยว่าปีนี้มันก็จะปัญหามาอีกและก็เป็นปัญหาเดิม
2: ๆครับผม
0: ค่ะปัญหาเดิม
2: ๆแล้วเรื่องการงานการเงินนะครับ
0: การงานการเงินตอนนี้ไม่เป็นหนี้ก็ดีแล้วอ่ะแล้วพี่ก็เป็นคนที่เกิดมาเพื่อทำงาน
2: ใช่ครับแล้วก็เป็นตั้งแต่อายุ15
0: ใช่เป็นคนแล้วเป็นคนรับผิดชอบซะด้วยแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวไม่รู้เวรกรรมอะไรนั่งหนาอะไรก็เรากลายเป็นเหมือนแพะรับบาป ทั้งๆที่เราไม่รู้เรื่อง
2: ก็ถูกต้องครับ
0: เอ้าก็ต้องสู้กันไปพี่ทำไงเนาะ
2: ครับผมขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะค่ะเป็นกำลังใจค่ะ
2: สว
0: ัสดี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ้าวสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะชื่อเล่นค่ะ
3: ชื่อกบค่ะ
0: กบอยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่จังหวัดตากค่ะ
0: ตอสระอากอตาก
3: ค่ะ
0: เป็นไงบ้างร้อนฝน
3: ฝนกำลังตกเลยค่ะแต่ช่วงเมษาร้อนมากค่ะ
0: วันเดือนปีเกิดค่ะ
3: 12กุมภาพันธ์2511ค่ะปีวอกค่ะ
0: โอ้โหชีวิตผ่านมายังไงตั้งแต่เด็กเลยเนี่ย
3: คือ
0: ชีวิตตัวเล็กๆแต่ว่าโอ้โหดิ้นรนสุดๆ
3: ใช่ค่ะไปแต่เล็กเลยค่ะ
0: ดิ้นรนสุดๆบอกเลยนะไม่ได้ดิ้นรนเฉพาะออกมานะดิ้นรนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เนี่ยแหละ
3: ใช่ค่ะเพราะพ่อมีเมียน้อยตอนนั้นนะ
0: ดิ้นรนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยเกิดวันจันทร์เนาะ
3: ค่ะ
0: ปีนี้58โอ้เรื่องเงินเลยอะ
3: อะไรนะคะ
0: เรื่องเงิน
3: ใช่ค่ะ
0: เรื่องเงินเลยจ้า
3: โอ้เป็นไงบ้างคะจะดีไหมมีโชคมีลาบอะไรบ้างไหมคะ
0: โชคลาบอย่าไปหวังว่าไม่ทะเลาะกับคนที่บ้านเรื่องเงินดีกว่า
3: ตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียว
0: อ๋ออยู่คนเดียวก็ห้ามไปทะเลาะกับใครเวลาจะรับเงินรับทองหรือจะไม่รับเงินรับทองต้องระวังเรื่องเงินเนี่ย
3: ค่ะ
0: เงินมัน
3: เป็นไงบ้าง
0: เงินมันพาปัญหามาให้เรานี่
3: อ๋อค่ะ
0: โดยเฉพาะคำพูด คำพูด
3: ค
0: ือเราบางครั้งเราก็ตรงเกินหน้าก็หงิก
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: หน้าก็หงิกตลอดพูดก็ตรง
3: ใช่ค่ะเป็นคนพูดตรงคือคำไหนคำนั้นค่ะพูดคำไหนคำนั้นถ้าสัญญากับเราไว้ทำไม่ได้ก็โดนเลยค่ะ
0: นั่นแหละมันทำให้โอ้ระวังมีปัญหาเรื่องนี้แหละอย่างอื่นไม่มีค่ะ
3: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นคนเก่งอยู่เป็นคนเก่งอยู่แล้วเพราะปากกัดปากกัดตีนถีบตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เพราะฉะนั้นไม่รู้จะพูดอะไรละโอเคค่ะ
3: ดีใจจังที่ได้ติดต่อได้ค่ะโอ้โหฟังทุกวันค่ะ
0: โอ้ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอ้าวแล้วจ้า

0: ิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

ค่ะก็ไม่ต้องฝืนนะถ้าจะต้องฝืนไม่ต้องฝืนอันนี้เกิดวันจันทร์นะคะเดี๋ยวเรามาส่องดวงกันที่4 4 6 8 9 4 0 0กันนะอ่ะเกิดวันจันทร์ที่29 พฤศจิกา 2525ปีนี้อายุ44เนาะถามเรื่องโชคลาภการงานสุขภาพนะคะคือสุขภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องของระบบภายในโดยเฉพาะเรื่องของมดลูกผู้หญิงป่ะเนี่ยไปดูก่อนค่ะนี่แปลว่าน่าจะเป็นผู้หญิงเกี่ยวกับมดลูกเกี่ยวกับช่องท้องมากกว่านะคะเป็นสุขภาพภายในแล้วก็ปีนี้ก็ระวังบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีบริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีนะคะเกิด22 พฤษภา 20เวลา10 โมงเงินติดขัดสุขภาพโชคลาภเป็นอย่างไรไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ได้บอกวันมานะคะแต่ถ้าดูจากตรงนี้ก็ไม่ได้ติดขัดมากพอหมุนเงินได้นะคะเพียงแต่เราอะรู้สึกพอเวลาเป็นเรื่องเงินปุ๊บเราก็จะรู้สึกอากงมาอีกแล้วอังคารที่18 พฤศจิกา 95จะมีโชคลาภไหม74แล้วนะคะ74ปีนี้ก็ถือว่าน่าจะสุขภาพจิตดีขึ้นนะอันนี้ส่งมา2หนเลยเนี่ย22 พฤษภา 20รู้วันเนาะอ้าวติดขัดเรื่องเงินเหรอโอ้เดี๋ยวต้องไปเปิดปฏิทินก่อนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจังหวะชีวิตเป็นอย่างไรนะติดขัดเรื่องเงินโอเคอ่ะอังคารที่22 ตุลา 17 4 ทุ่มเดี๋ยวนะชีวิตนี่น่าจะสบายตอนแก่นะเนี่ยดูจากตรงนี้นะ17นี่เท่าไหร่ล่ะ52วันอังคารแต่ตอนนี้ไม่ตอนนี้น่าจะเครียดอยู่กับคนใกล้ตัวนี่แหละไม่ใช่ใครข้างไหนแล้วก็เรื่องงงเรื่องเงินนะแต่ว่าตอนแก่น่าจะสบายตัวอยู่น่าจะสบายตัวอยู่นะชื่อนาทีเป็นผู้หญิงค่ะใช่ไหม6 ตุลา 14พุธกลางวันพุธกลางคืน6 โมงเย็นถามสุขภาพงานแม่เหรอตรงนี้แม่หรือว่าเรายังไงเอาดูแล้วกัน14ปีนี้เท่ากับอายุ55ถ้าเป็นพุธกลางคืนถ้าคิดว่าตัวเองเป็นพุธกลางคืนนะปีนี้ก็ต้องอดทนให้มากกว่าเดิมหลายเท่าแต่ถ้ายังเป็นพุธกลางวันอยู่เนี่ยนะครับก็ถือว่าปีนี้ดีขึ้นแต่ยังไม่ดีทั้งหมดเนี่ยมันคือต้องใกล้ๆตุลาก่อนแต่ตอนนี้มันเหมือนกับอยู่กลางๆอยู่กลางๆระหว่างดีกับไม่ดีนะคะเอ้าลุยๆกันไปพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองนี่ข่าวนี้เลยพี่จองคาแลนเคยน่าจะได้ยินมาสักพักแล้วแหละที่ในกรณีที่พี่จองกับคาแลนยูทูบเบอร์อินฟูเกาหลีหัวใจไทยถูกเก็บผ้าถูกเก็บไอ้เก้าอี้ผ้าใบแพง2 ตัว 400โอ้โหตอนนี้นะคะเดือดร้อนถึงขนาดทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมกองสาธารณสุขเทศกิจเทศบาลเมืองแสนสุขนะฮะสำนักงานพาณิชย์ชลบุรีคุ้มครองผู้บริโภคการท่องเที่ยวการกีฬาชลบุรีลงพื้นที่กันใหญ่เลยจ้าเพื่อที่จะไปพูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะว่าต้องแสดงราคาสินค้าทั้งบริการและเมนูอาหารก่อนจะบริการหรือจะให้อะไรก็ตามเนี่ยทุกครั้งต้องพูดกับเขารู้เรื่องก่อนต้องตกลงกันก่อนและควรจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะเทศบัญญัติเงื่อนไขการประกอบการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการใช้เตียงผ้าใบต้องชัดเจนโปร่งใสมิฉะนั้นมันจะทำให้การท่องเที่ยวเสียหายกันไปหมดเลยแล้วคนเนี้ยไอคนที่ไปเก็บเนี่ยไม่รู้หรอว่าคนนี้เขาดังเวลาเขาขึ้นเขาข่าวเคิร์ฟเนี่ยโอ้ยตายละแย่เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะต้องร่วมด้วยช่วยกันบางครั้งก็อย่าไปเห็นแก่ตัวนักนะคะต้องเห็นแก่ยาวๆอนาคตยาวๆกันบ้างเดี๋ยวลากันก่อนเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเจอกันจ้า

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ไม่ได้ฟังนานแล้วฟังซะหน่อยนะคะ
1: แต่มาเจอเธอเท่านั้นฉันสุขใจเหลือเกินขอร้องให้เธออย่าเมินช่วยรักษาใจ
0: แต่ว่าไม่ได้เอ๊ะก็ปิดแล้วนี่ว่างงกับอันนี้โอเคนะคะไม่ได้ฟังนานแล้วก็ฟังกันซะหน่อยนะคะเอาละเราก็มาส่องดวงกันนะคะที่4689400เนาะนะเดี๋ยวดูซิส่งกันมา4689400นะคะแต่ตอนนี้นะเรามาเมาส์ข่าวกันก่อนนะจ๊ะอันนี้ต้องเตือนเลยสำหรับผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยเลยคืออย่างนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยคุณพี่ตำรวจเนี่ยเขาไปจับนะคะคนต่างด้าวประกอบธุรกิจผิดกฎหมายควบคู่ไปกับการปราบปรามยาเสพติดเพื่อขยายผลโดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายกลุ่มบุคคลต่างด้าวปรากฏว่าเขาไปจับได้อิตาแพรติกเขาชื่อแพรติกเป็นสัญชาติไนจีเรียมันสะท้อนป่ะสัญชาติไนจีเรียปรากฏว่าอีตอนนี้เป็นตัวการของเครือข่ายค้ายาเสพติดโคเคนข้ามชาติก็จับมาได้ปุ๊บเขาก็ขยายผลเลยพอขยายผลปั๊บอ้าวเฮ้ยมันไปเชื่อมโยงนะคะกับคนชาวไนจีเรียที่อยู่แถวแถวจังหวัดนนทบุรีแปลกๆโดยเฉพาะกลุ่มนี้เขามีวีซ่าเป็นนักเรียนนะเป็นแค่นักเรียนวีซ่าเป็นนักเรียนนะแต่มีเงินหมุนเวียนสูงผิดปกติแล้วมีพฤติกรรมมั่วสุม 5-6 คนอยู่บนคอนโดหรูแถวแม่น้ำย่าแถวคอนโดติดแม่น้ำย่านสะพานพระนั่ง9จังหวัดนนทบุรีเป็นวีซ่านักเรียนแต่ไม่เคยออกไปทำงานไม่เคยไปเรียนหนังสือเลยตำรวจก็ขอความร่วมมือจากนิติแต่ปูว่านะมันต้องมีสายปรากฏว่ามันรู้เว้ยมันล็อกประตูไม่ให้เข้าตำรวจก็กุได้ยินเสียงวิ่งไปวิ่งมาตำรวจเขาได้ยินเสียงวิ่งไปวิ่งมาเขาก็รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องทำลายหลักฐานอะไร

หรือเปล่าก็รีบพังประตูเข้าไปปรากฏค่ะไปเจอโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์แบบยังเปิดอยู่หน้าแชทโทรศัพท์ค้างอยู่คือไอ้พวกไนจีเรียเนี่ยเป็นคนดำคนดำเลยนะแต่มันปลอมโปรไฟล์หลอกลวงสาวผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยด้วยรูปแบบโรแมนต์แกมหรือว่าหลอกให้รักค่ะมีบทแชทสนทนาหลอกเหยื่อในแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น Messenger ใน Facebook หรือว่า WeChat ของจีนหรือ TikTok LINE และSolo มันปลอมเป็นชายชาวต่างชาติที่หน้าตาดีทำงานดีทำงานนักบินเป็นทหารอเมริกันเป็นทนายเป็นวิศวกรเป็นหมอแล้วแชทสนทนากับเหยื่อในลักษณะหลอกให้หลงรักจากนั้นมุกเดิมมากแต่ก็มีคนเชื่อบอกว่าจะส่งพัสดุจากต่างประเทศมาให้แต่ติดด่านศุลกากรต้องโอนเงินไปก่อนแล้วปรากฏว่าเหยื่อเป็นคนไทยนี่แหละเป็นผู้หญิงไทยที่สูงวัยครับสคริปต์มีต้นแบบด้วยนะมีการใช้คุยกับเหยื่อเป็นจำนวนมากตำรวจบอกสคริปต์น่าตกใจมากเพราะว่าเป็นสคริปต์แชทเสียวมีบทพูดเพื่อนำพาเข้าสู่อารมณ์แห่งราคะโอ้โหแล้วหญิงสูงวัยทั้งนั้นเลยจ้ะที่ปรารถนามีความปรารถนาอันเร่าร้อนคือแบบถูกหลอกอ่ะแล้วปรากฏว่าเขาหลอกด้วยระบบ AI นะ generate ใบหน้าปลอมเพื่อตบตาเหยื่อมีสคริปต์จิตวิทยาในการหลอกผู้หญิงไทยในกลุ่มผู้สูงอายุมีการพัฒนามิจฉาชีพในการใช้รูปโปรไฟล์ปลอมและใช้ AI แบบขยับใบหน้าได้ทำคลิปวิดีโอปลอมและมีบทพูดนะคะเล่นกับอารมณ์ความเหงาความรักและความพึงพอใจของเหยื่อโดนกันไปเพียบก็แปลกนะเหมือนกันเลยคือมันก็เป็นแบบเขาเรียกมุกเดิมๆนะแต่ก็โดนกันเยอะมากก็เลยฝากบอกพี่น้องทั้งหลายให้ช่วยดูปู่ย่าตายายพ่อแม่ป้าอานะที่พูดถึงปู่ย่าตายายเพราะว่าคนอายุมากสมัยนี้ก็ดูไม่มากไสยกรรมกันจนแบบว่าหน้านี้แบบว่าเด้งเด็กใช่เพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นลูกหลานคงต้องดูผู้สูงอายุที่อยู่บ้านที่ขี้เหงาเพราะถ้าชาวต่างชาติหน้าตาดีหน้าที่การงานเหลือเลิศหรูแชทมาคุยเรื่องลึกซึ้งสุดท้ายลงเอยด้วยการส่งของมาแล้วติดศุลกากรต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมก่อนให้สันนิษฐานก่อนเลยว่ามิจฉาชีพ 200% ห้ามโอนเด็ดขาดค่ะนี่คือทางสภ.รัตนาธิเบศรเขาก็จัดการไปแล้ว5คนแล้วมันก็รับสารภาพด้วยนะอีกไนจีเรียเนี่ย5คนเนี่ยนี่มาเล่าให้ฟังเนี่ยเล่าแล้วเราอีกปูทำในปูเล่าเรื่องอย่างเงี้ยนะคะใน Wake Up Thailand บ่อยมากปูเล่าจนปูกลัวว่าคนที่ฟังเขาจะเบื่อมากเลยนะแต่ก็ยังมีคนถูกหลอกอ่ะโดยเฉพาะสาวแก่แม่ไม้ทั้งหลายแล้วสาวแก่แม่ไม้ทั้งหลายสมัยเนี้ยดูแล้วสาวไงเพราะว่าศัลยกรรมกันแบบว่าโหเต็มที่เห็นไหมคลินิกศัลยกรรมเนี่ยมากกว่าร้านเสริมสวยสิอีกแล้วก็ลูกๆหลานๆดูหน่อยกันแล้วกันนะคะเอามาSMS กันที่4689400นะจ๊ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยมาถึงอันนี้แล้วนะวันจันทร์ที่16 เมษายน 22นะวันจันทร์ที่16 เมษายน 22ปีนี้อายุ47เป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะถามว่าชาตินี้จะมีคู่กับเขาไหมมีแต่ชีวิตเราติดอยู่กับแม่กับตัวเราไอ้กับแม่ไม่แม่เราก็แม่เขามันอยู่สองแม่นี่แหละถ้าเราผ่านแม่เราก็โอเคผ่านแม่เขาก็โอเคเท่านั้นเองถามว่ามีคู่ไหมมีอยู่แล้วเพียงแต่เราบางทีบ้างานเกินไปเท่านั้นเองนะคะปีนี้นะเรื่องงานอาจจะมีปัญหาเราก็ดูแลตัวเองหน่อยนะคะควรระวังด้านไหนบอกผู้ชายเกิด23 พฤษภา 98วันจันทร์98ปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะ71อ้าวหายไปเลยอ่ะอ้าวเฮ้ยอ่านอยู่หาย

0: อยู่ไหนแล้วล่ะเมื่อกี้วันจันทร์98ใช่ไหมอ่ะเอามันหายไปได้ไงเนี่ยไอ้กวางแกจะลบทำไม
1: ทำพี
0: ่เอาแล้วมันลบไปได้ไงอ๋อโอเคโอเคอยู่ข้างล่างแป๊บนึงอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคโอเคนี่ระวังด้านใดว่ามันหายไปได้ไงอยู่หายไปเลยอ๋อข้างบนมันพิมพ์มาแล้วมันก็หลัดลงมาใช่ไหมคิดว่ากวางเขาดูแลให้ว่าเออเมื่อกี้นี่ถามถึงอันไหนแล้วเขาก็จะแบบเหมือนกับให้เราเห็นอันดับต่อไปอ่ะนะคะก็คุณพี่อายุ71แล้วนะคะ71ให้ระวังด้านเรื่องเงินเลยค่ะแล้วก็เรื่องสุขภาพด้วยอาจมีป่วยได้ง่ายเลยบอกก่อนป่วยได้ง่ายเลยแล้วก็เรื่องเงินทองด้วยนะคะก็ดูแลตัวเองหน่อยจ้า02 2

0: ชื่อเพลงว่าตัดใจค่ะเวสป้าเวสป้ากับอ้ํานันทิยาน้องอ้ําเนี่ยหายไปเลยนะเนี่ยหรือว่าปูไม่เจอก็ไม่รู้นะแต่ว่าเพลงเพราะดีนะของคุณเวสป้ากับน้องอ้ําก็ฟีเจอริ่งกันชื่อเพลงตัดใจตัดใจมาเรามาดูซิใครจะตัดใจจากใครสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: ชื่อดิดครับ
0: บิ๊ก
1: ดิดดิดประดิษฐ์ประดิษฐ
0: ์ประดิษฐ์โอเคประดิษฐ์วันเดินไปเกิดอยู่ที่ไหนเนี่ย
1: อยู่แถวเป็นเก้าครับขับแท็กซี่อยู่ครับตอนนี้จอดอยู่ครับผม
0: โอเคครับวันเดินไปเกิดครับ
1: วันที่1ธันวาคม2511ครับ
0: วัน
1: อาทิตย์ครับ
0: วันอาทิตย์ปีนี้อายุ58เข้า58 57เข้า58โอ้วุ่นวายมากที่บ้านวุ่นวายอยู่แต่ว่าก็พอหมุนได้เงินได้บ้างแหละอ้าวถามจ้ะ
1: เรื่องโชคลาภอะไรเงี้ยครับผม
0: ถามเรื่องโชคลาภตอนเนี้ยไม่มีปัญหาถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าเหมือนกับที่บ้านวุ่นวายอยู่นะ
1: ครับผม
0: กับเมียกับลูกอะไรเนี่ย
1: ไอ้จะเพราะไม่ได้แฟนเลิกกันไปแล้วครับผมจะโชคลาภอะไรเงี้ย
0: ไม่โหเรื่องเงินเราเนี่ยเป็นแบบว่าปัญหาของเราในชีวิตมาก
1: ครับผมนี่ก็นี่ผมก็นี่ไงพอจะมีอะไรแบบว่าโชคลาภบ้างไหมเนี่ยช่วงเนี้ยก่อนเดือนหน้าเนี่ย
0: มีแค่หมุนเงินได้ตามปกติมันถ้าจะมีโชคลาภจะได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือแต่ไม่รู้อะไรแต่ไม่รู้เป็นเรื่องเงินหรือเปล่า
1: ไอ้แบบว่าไอ้รถตอนนี้แท็กซี่ผมผ่อนอยู่นะจะไปรอดไหมเนี่ย
0: พอไปได้แต่มันยังไม่แบบไม่ได้แบบเหมือนเดือนชนเดือนอยู่อ่ะ
1: ครับผม
0: มันยังไม่ได้มีเหลือเฟือ
1: ครับเนี่ยไอ้วันเสาร์หน้าจะตัดงวดรถอีกแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเงินก็มาให้ตัดก็คือแค่แบบมีความโชคดีแค่ว่าตัดรอดไป
1: ครับผม
0: อะไรเงี้ยแค่นั้นเอง
1: แล้วไอ้ทะเบียนรถดูทะเบียนรถให้ผมหน่อยครับ
0: ครับ
1: 1มมคควาย6552เขียวเหลือง
0: 6552โอ้มีแปะสติ๊กเกอร์เยอะเหรอ
1: ไม่มีนะครับผมไม่เคยมีเลยมีแต่ของพรบอย่างเดียวสติ๊กเกอร์ดีรถไม่เคยมีครับ
0: แล้วข้างหน้ามันหรอหรือวางของอะไรไว้เยอะไหมที่ตรงหน้าเขาโซนอ่ะ
1: ก็มีแบบว่ามีหมวกมีอะไรไอหมวกเวลาฝนตกอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบว่ามีคนก็ให้ไอผ้าห่มของเวลาเขาแห่งพ่อมาเขาก็ให้อะไรเงี้ยผ้าเหลืองอะไรเงี้ยผ้าผมอนุญาตให้เนี่ย
0: ก็อย่าให้มันเกะกะให้มันมองอะไรเห็นชัดกว่านี้หน่อยก็ดีหมายถึงเรามันเหมือนมันของมันแน่นๆไม่รู้เหมือนกันแถวๆกระจกอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าโอเคถือว่าดีก็ไม่มีอะไรไม่ดี
1: ครับแล้วไอ้รู้ว่าไอ้ดูให้ลูกชายผมจะช่วยอะไรได้ไหมเอ่ย
0: ถ้าลูกชายจะช่วยอะไรได้ไหมทำไมอ่ะ
1: แบบว่าเขาจบปริญญาไปแล้วผมจะพึ่งพาอาศัยได้ไหมเพิ่งจะจบปีนี้เองครับ
0: เดี๋ยวนะอย่าให้มันมาไอ้นี่เราดีกว่าถามพึ่งพาไม่ต้องพูดถึง อย่าไปคิดพึ่งพาเขาให้เขาเอาตัวรอดดีกว่าทุกวันนี
1: ้
0: ทุกวันนี้เราก็แย่อยู่แล้วให้มันเอาตัวรอดเถอะพอจบปริญญาก็ให้มันหางานทำอายุเท่าไหร่เนี่ย
1: 22ครับผม
0: 22แปลว่าเกิดปี47
1: ครับผมเกิดไอ้7กันยา47อ่ะวันอาทิตย
0: ์ให้มันเอาตัวรอด ให้มันเอาตัวรอดก่อนเถอะอย่าไปคาดหวังเลยว่ามันจะมาดูแลเราเอาเป็นว่าอย่ามาอะไรกับเรานักหนาเลยให้มันเอาตัวรอดไป
1: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมหมุนไม่ทันผมก็ขอกันมา2วันบอกยืมก่อน
0: เ หรอ
1: ครับ
0: เขาก็
1: ทำงานห้างพอทำได้ครับเป็นพนักไอเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยพัฒนาอะไรเยอะเป็นคาเฟีย
0: มันเป็นคนเก่งนะนี่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ย
1: ู้ชายครับผม
0: มันเป็นคนฉลาดมากเลยนะเด็กคนเนี้ย
1: ครับ
0: เออ
1: ก็ผมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเขาแบบพ่อกับแม่เขาก็เลิกกันมาตั้งแต่ประมาณตั้งปวกฝ่าอะไรเงี้ย
0: เขาเป็นคนฉลาดแล้วก็เป็นคนขยันทำมาหากินตื่นแต่เช้าไม่เหมือนเราอ่ะเรายังไม่ตื่นเลยมันตื่นแล้วมันไปแล้ว
1: แล้วนี่ผมก็ตื่นสี่สามทุ่มสี่ทุ่มว่าวันนี้ผมอยู่กับคนละบ้านใช่ไหมล่ะวันนี้ถ้าผมมีเวลาผมก็รับเขากลับบ้านอย่างเมื่อคืนนี้ผมก็รับเขากลับบ้านไปอยู่กันคนละบ้าน
0: อ๋อแต่มันเป็นคนโอเคขยันแต่ว่าให้มันเอาตัวมันรอดเถอะ
1: ครับ
0: เอวันที่เท่าไหร่นะ
1: วันที่7กันยา2547วันอาทิตย์ครับ
0: แต่เขาแบบแต่ดูแล้วแบบไม่น่าจะอยู่กับเราอ่ะ
1: ถ้าอยู่คนละบ้าน
0: ใช่ชีวิตเขาไม่ได้อยู่กับเรา
1: แต่เขาอยู่กับตากับยายเขาอะไรเงี้ยอยู่กับน้าเขาอะไรเงี้ย
0: คืออย่างนี้นะมีลูกคนเดียวเหรอ
1: ครับผม
0: เพราะว่าในดวงมันเหมือนเป็นคนเดียวที่ทุกคนมาคาดหวังกับมันทั้งที่ตอนเด็กๆอ่ะมันเกือบจะไม่ได้เกิดด้วย
1: ใช่
0: เออแล้วทุกคนก็คาดหวังกับมันนะน่าสงสารจังคือคนคาดว่าพึ่งมันอยู่คนเดียวเลยว่ามันน่ะจะต้องเป็นคนดูแลปู่ย่าตายายพ่อแม่นะลูกอะไรเงี้ย
1: แต่ยายก็เสียไปแล้วอะไรเงี้ยยายเสียไป2ปีแล้ว
0: นั่นแหละเอาให้เขาไปเป็นให้เขามีชีวิตของเขาเถอะเลยอย่าไปอะไรเขาเลยแต่มันเป็นคน
1: แบบว่าผมก็ส่งเสียเลี้ยงดูมาตั้งต้องกับแม่เขาก็เลิกกันอะไรเงี้ย
0: นี่แต่มันเป็นคนนิ่งมากเลยนะไม่ค่อยพูด
1: ผมไม่ค่อยพูดครับผม
0: เออมันไม่ค่อยพูดอ่ะมันนิ่งมากเลยอ่ะ
1: ผมโทรไปหาแทนที่จะอาโดต้องไปสายเวลาผมต้องพูดเองอ่ะ
0: โอเคก็
1: ครับผม
0: ขอให้ลูกกตัญญูนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ฮัลโหล
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปูดีใจจัง
0: ชื่อเล่น
2: ติดแล้ว
0: ชื่อเล่น
2: ชื่อเล่นชื่อจินค่ะ
0: จินอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ศรีสะเกษค่ะ
0: อยู่ศรีเกษเนาะอ่ะโอเควันเดือนปีเกิดค่ะ
2: 6ธันวาคม2504วันพุธกลางวันค่ะ
0: พุธกลางวัน04ปีนี้เท่ากับอายุ65
2: ค่ะ
0: 65พุธกลางวันอ๋อยังไม่65ดี64เต็ม
2: 64ค่ะ64ย่าง65ค่ะ
0: อยากรู้เรื่องอะไรล่ะคะเพราะว่าปีนี้ก็ดีแล้วนี
2: ่อยากรู้ว่าพอดีเคยมีคนทักเรื่องตัวเองมีเจ้ากรรมนายเวรแต่ชาติปางก่อน อยากรู้ มันเหนือความคาดหมายหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้สึกมันเป็นเหมือนที่เขาทักเลยก็เลยอยากเรียนถาม
0: คุณ
2: คร
0: ูว่าอะไรถึงที่บอกว่าเป็นเจ้าเวรอะไร
2: คือมันมีเหตุการณ์ที่ตัวเองเหมือนกับว่าเคยไปทำร้ายจิตใจพี่สาวแต่ชาติปางก่อนแล้วเขายังโกรธยังแค้นอยู่ก็เลยอยากทราบว่าเขาหายโกรธบ้างหรือยัง
0: พี่สาวเกิดปีอะไร
2: ไม่อันนี้พูดถึงชาติปางก่อน
0: โอ้โหแล้วเราโดนอะไรเรามีอะไรเราถูกกระทบเรื่องอะไร
2: มันไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่ว่าคือเรายังค้างคาใจอยู่ว่าเราพยายามทำบุญให้เขาอะไรไปอย่างนี้เนี่ยเขายัง
0: ทำบุญให้ใคร
2: ให้เนี่ยเจ้ากรรมนายเวรชาติปางก่อน
0: เขาคือใครรู้ไหมทำบุญไปเนี่ยให้ใคร
2: เขาเป็นพี่สาวค่ะอันนี้
0: รู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นพี่สาว
2: มีคนดูให้
0: เราระลึกชาติได้เหรอถึงรู้ว่าเขาเป็นพี่สาว
2: ไม่มันมีคนเขาดูให้ตอนเรื่องนี้มันยาวมากค่ะคุณปูถ้าพูดแต่ปกติก็ไม่ค่อยเชื่อ
0: ไม่แล้วเราถูกกระทบอะไรเราถูกกระทบอะไรเราถึงเชื่อ
2: ค่ะไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแล้วไปเชื่อเขาทำไมฮะ
2: เลยถามคุณปูเพื่อความสบายใจนี่แหละค่ะ
0: ไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยชีวิตสบายสบายที่ดินก็มีที่ดินก็มีคนอื่นเขายังไม่มีที่ดินในที่ดินก็มีแล้วไม่รู้เป็นลูกคนเดียวหรือลูกคนเล็กก็ไม่รู้ที่แบบว่าใครๆก็รัก
2: ค่ะคนเล็กค่ะ
0: อยู่บ้านนี่เป็นนางพญาเลย
2: โอ้ถูกต้อง
0: แล้วเจ้ากรรมในเวรที่ไหนเนี่ย
2: มันนานแล้วเคยมีพูดไม่รู้จะไม่อยากพูดออกอากาศว่าเป็นคนในแวดวงที่ดังระดับประเทศแหละเขาทักท้วงมาทีนี้ก็เลยก็เลยว่าเราก็เป็นคนเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเราก็เลยว่า ที่เขาตามเราอยู่เนี่ยเขาอภัยให้เราหรือยัง
0: ตายนี่นะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบหนึ่งที่ดินก็มีไม่ได้เดือดร้อนใครๆก็เอาแต่เอาใจเราเพราะเราเป็นนางพญาอยู่บ้านเนี่ยทุกคนคงอยากให้มีเวรมีกรรมตามแล้วล่ะค่ะสบายขนาดเนี้ยฮะเออ
2: ขอบคุณคุณปูมาก
0: สบายขนาดนี้ยังอยากจะแบบว่าโอ้ตายแล้วตายตายไปโดนใครเขาหลอกมาวะเนี่ยตายตายตายตาย
2: ถ้าพูดหลังไมค์จะคุยยาวระดับประเทศคุณปูรู้จักแน่นอน
0: เออเออเออเออถ้าอยากเชื่ออยากทุกข์ก็ช่วยไม่ได้ทั้งๆที่ชีวิตสบาย
2: นี่เพื่ออยากให้ยืนยันเฉย
0: นี่ไง
2: คุณปูเชื่อคุณปูค่ะ
0: นี่เนี่ยอยากจะยันเลยค่ะยันเลยล่ะว่าอื่นที่เขาเดือดร้อนเขาไม่สุขสบายคนก่อนหน้าเนี้ยเขาไม่ได้สุขสบายเลยน่ะเขาขับแท็กซี่เนี่ยเออเขาก็คงอยากมีเวรมีกรรมด้วยนะเพราะว่าเขาจะได้ชีวิตสบายเหมือนพี่อะค่ะคุณพี
2: ่เออโอเคขอบคุณมาก
0: เออจะไปเชื่อใครเขาระวังมันจะเสียเงิน
2: เสียช่วงนี้ไปทำบุญทำอะไรตามปกติค
0: ่
2: ะ
0: ใครอยากจะให้พี่เขาทำบุญนะไปหาพี่เขาเลยจ้าเขาเป็นคนเชื่อคนง่ายจ้า
2: ขอบคุณมากค่ะคุณปูขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวงแล้วสวงแล้วค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอุ้ยตายแล้วฉันไม่อยากจะพูดตายตายคุณชีวิตสบายขนาดนี้ยังบอกมีเวรมีกรรมตามโอ้โหไม่รู้จะว่าไงละอ้าวไม่รู้จะว่าไงจริงๆ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัด

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอโรคไส้เลื่อนขาหนีเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปูยุวดีเรืองฉาย

าละค่ะเดี๋ยวเราก็จะลากันนะคะด้วย SMS กันละกันเนาะอ่ะมากันอีกสักหน่อยเมื่อกี้ต้องขออภัยนะคะแต่ดิฉันไม่ชอบอะไรที่มันแบบว่าโอ้โหไปเชื่อเขาทำไมตัวเองมีความสุขดีๆอยู่แล้วให้มันเสียเงินเสียทองเปล่าๆเกิดวันจันทร์ที่26ตุลา02นะคะ02ปีนี้เท่ากับอายุ70เอ๊ะ67เนาะ67อะไรอะอะไรวะอะไรแยกครัวเป็นยังไงละเขาอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะคะเอาเป็นว่าสุขภาพแล้วกันสุขภาพเนี่ยนะคะระวังเรื่องของการกินระวังเรื่องของระบบภายในแค่นั้นเองนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะระบบภายในนะเดี๋ยวดูซิเกิดวันที่1วันศุกร์ที่1ตุลา19วันศุกร์1ตุลา19สุขภาพเป็นยังไงครับโอเค19ปีนี้เท่ากับอายุ50 50วันศุกร์ปีนี้ดีขึ้นแต่ว่ากว่าจะดีก็ประมาณสักประมาณสิงหาคมกันยาถึงจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าชีวิตดีขึ้นค่ะโอ้เวลาก็ไล่มาจังเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยเจอกันวันนี้ลาไปด้วยเรื่องนี้วันนี้วันพระซะด้วยวันพระนะคะเป็นวันพระนะคะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าดูไม่ทันคืนนี้ TikTok ปูโลกเบี้ยวภาษาไทยนี่แหละค่ะปูก็เปิดดูใน TikTok นะจ๊ะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ